0: ประเทศโมร็อกโกออกประกาศแจ้งเตือนระบุว่าตามที่ได้เกิดสถานการณ์วิกฤตผู้อพยพกว่า 50,000 คนฝ่าฝืนแนวชายแดนระหว่างโมร็อกโกกับสเปนทะลักเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนส่วนแยกของสเปนที่อยู่ในแผ่นดินโมร็อกโกตั้งแต่วันที่30กรกฎาคม2569นั้นสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลาบัดขอประกาศเตือนคนไทยในโมร็อกโกและนักท่องเที่ยวไทยที่อยู่ในโมร็อกโกและมีแผนที่จะเดินทางไปยังเมืองเซลตาดังกล่าวขอความกรุณาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเมืองเซลตาหรือการข้ามพรมแดนไปยังประเทศสเปนผ่านทางนี้และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เอ็มดิกและฟินิเดกของโมร็อกโกจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติสำหรับในกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตทางหมายเลขโทรศัพท์212-661-155-885ปิดท้ายความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
1: เอลิจูเนียครูปีกองหน้าดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสวัย20ปีสกัดทีมบอร์นมัธต้องพบกับข่าวร้ายหลังพลาดโอกาสย้ายทีมครั้งสำคัญในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้เนื่องจากได้รับบาดเจ็บกระดูกฝ่าเท้าข้อที่5แตกระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมปรีซีซั่นที่ประเทศออสเตรียทันทีก่อนได้รับบาดเจ็บบาร์เซโลน่าให้ความสนใจครูปีอย่างจริงจังในฐานะตัวเลือกหากพลาดคว้าตัวฮูเดนอัลวาเรซจากอาเลโกมาดริดทันทีรายงานยืนยันว่าข้อเสนอจะเป็นการจำนวน2ครั้งได้ถูกบอร์นมัธปฏิเสธไปทั้งหมดขณะที่ครูปีซึ่งต้องหยุดพักรักษาตัวโดยคาดว่าจัสตินไควิร์ตจะได้รับบทบาททำเกมรุกของทีมต่อไปผลการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ติมอร์เลสเตที่เหลือ10คนแพ้อินโดนีเซีย 0-3 เวียดนามเสมอสิงคโปร์ 0-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกราชับมิตรคู่ที่น่าสนใจยูเวนตุสชนะนิส 2-0 ตูลูชนะเรอัลซาซิดัด 2-1 สปาร์ตังลิสบอนชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 4-1เซาท์พอร์ตเสมอวิกแกนแอตเลติก 0-0 และเบอร์เบงแฮมซิตี้เสมอบาร์เซโลนา 2-2 ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ500คะแนนรายการบูบาดาล่า DC Open 2026ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศแบรนดอนนากาชิมะนักเทนนิสแขวนเจ้าถิ่นมือ33ของโลกพลิกล็อกเอาชนะอเล็กเลอร์เบนเออร์คู่แข่งจากออสเตรเลียมือ6ของโลกและเป็นมือ1ของรายการ2เซตรวด 7-6 ท้ายเบรก 7-5 และ6-4สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: โอบกอดตัวเองในทุกเช้าวันใหม่เพื่อสร้างกำลังใจและเพิ่มพลังให้ตัวคุณทำให้คุณเป็นคนใหม่ได้ในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

0: สถานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันนี้วันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยครับ
2: สตรีไทยก็ได้ฟังแล้วก็ชื่นใจนะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าเป็นวันที่เหมือนจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้เกียรติให้ความสำคัญแก่สุภาพสตรีแล้วก็ในวงเล็บว่าสตรีไทยด้วยนะ
2: ครับ
1: นะครับไม่ใช่วันสตรีสากลนะอันนี้วันสตรีไทยโดยเฉพาะเลยนะครับก็เข้าใจว่าคงจะเป็นที่รู้จักกันของปวงชนชาวไทยโดยทั่วกันพอถึงเดือนสิงหาคมนะครับทุกคนก็จะนึกถึงวันแม่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: นะครับนึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จแม่แห่งแผ่นดินนะครับแล้วเราคนไทยคนที่เกิดมาช่วงเรียกว่าอายุประมาณไม่เกิน70ปีเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็ได้สัมผัสบรรยากาศวันแม่ในสมัยรัชกาลที่9มาจนถึงรัชกาลปัจจุบันนะก็คือ12สิงหาคมมาโดยตลอดนะ
2: ครับวันสตรีไทยนั้นก็มีจุดเริ่มต้นนะที่เริ่มขึ้นครั้งแรกในปี2546นะครับ
1: ครับมาจัดงานเพราะว่าได้มีการพูดคุยถึงเรื่องราวของสตรีไทยที่มีบทบาทสำคัญไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องของการทำหน้าที่เป็นภรรยาของสามีทำหน้าที่แม่ของลูกเท่านั้นนะครับแต่ว่าหน้าที่อันหลากหลายในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยก็สามารถเป็นได้ด้วยนะ
2: ครับก็คือสตรีก็มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศไม่แพ้ผู้ชายนะครับ
1: ใช่ครับเพราะนั้นหน้าที่ที่สตรีไทยปฏิบัตินะครับแล้วก็เป็นแบบเป็นอย่าง

0: สัมมาคารวะนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเป็นอย่างได้เลยนะ
1: ครับแล้วที่สำคัญนั้นสตรีไทยก็ต้องหมั่นฝึกอบรมตนเองให้มีความสามารถ
0: ใช่ครับยกระดับพัฒนาตัวเองนะครับซึ่งปัจจุบันนะสิ่งที่เราทั้งหลายก็คงจะสังเกตเห็นว่าสุภาพสตรีมีบทบาทในทางสังคมมากขึ้นโดยลำดับนะครับผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนต่างๆเนี่ยที่เป็นผู้อำนวยการหญิงนี่เยอะเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เยอะมากนะสำหรับปัจจุบันเนี่ยนะครับ
0: ครับรวมไปถึงตามโรงเรียนต่างๆประธานนักเรียนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะครับ
1: นะฮะผู้หญิงก็มีความละเอียดอ่อนนะฮะ
0: ครับนี่ก็เป็นวันสำคัญต้อนรับเดือนสิงหาคมในวันนี้1สิงหาคมนะครับไปดูเรื่องราวที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ปวงชนชาวไทยก็ได้แสดงออกในช่วงห่วงวันหยุดที่ผ่านมานะครับในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมนะครับปีนี้ทรงเจริญพระชนมพรรษา74พรรษานะครับกิจกรรมมากมายนะครับที่แสดงออกซึ่งพลังแห่งความจงรักภักดีนะครับในส่วนของกองทัพบกก็จัดงานที่กองบัญชาการกองทัพบกในส่วนของรัฐบาลเองนะครับก็จัดงานไม่ว่าจะเป็นที่ท้องสนามหลวงนะฮะหรือว่าศาลากลางจังหวัดทุกๆจังหวัดนะครับในวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
1: ครับวันก่อนก็เห็นเหล่าพยาบาลเขาก็มีการโพสต์ภาพที่ในหลวงและพระราชินีพระราชทานดอกไม้เป็นกำลังใจให้กับพยาบาลทั้งโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะฮะ
0: คร
1: ับสาวๆพยาบาลบอกว่าโอ้โหได้ดอกไม้กำลังใจจากในหลวงและพระราชินีทำให้มีแรงเดินดูคนไข้ได้อีกเยอะเลยครับ
0: ครับนี่นะพระราชทานขวัญกำลังใจนะครับมาโดยตลอดนะครับหลายๆกิจกรรมหลายๆโครงการนะครับกล่าวได้ว่าเป็นไปในลักษณะปิดทองหลังพระนะครับที่ปวงชนชาวไทยหรือประชาชนคนไทยไม่ใช่น้อยที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงพระราชอัธยาศัยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการนะครับที่เป็นเรียกว่าเป็นมูลนิธินะมูลนิธิที่ทรงสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดนะครับในเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติยกตัวอย่างสัก3มูลนิธิเด่นๆเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็มีวัตถุประสงค์ยังไงฮะมูลนิธินี
1: ้ครับก็เพื่อที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ครับ
0: ครับแล้วก็เพื่อให้คนอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาตินะครับโดยมีความสมดุลของระบบนิเวศ
1: เพื่อพัฒนาเรื่องของอาชีพด้วยครับแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนาชีวิตของชุมชนต่างๆครับ
0: ให้เป็นชีวิตที่มีคุณภาพหรือว่ามีคุณภาพชีวิตนั่นเองนะครับอีกมูลนิธิหนึ่งนะครับชื่อว่ามูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะ
1: ครับซึ่งมูลนิธิแห่งนี้นะครับอาจจะตั้งขึ้นเพื่อที่จะหาอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็เวชภัณฑ์แก่หน่วยงานที่รักษาผู้ต้องขังจิตอาสาพระราชทาน904วปร.นะเข้าไปช่วยเหลืองานในด้านการแพทย์พยาบาลนะครับรวมทั้งอบรมให้ความรู้ด้วยครับ
0: แล้วก็ดูแลสุขภาพและสวัสดิการของผู้ต้องขังนะฮะสมชื่อมูลนิธิว่าราชทัณฑ์ปันสุขนั่นเองครับ
1: ครับมูลนิธิที่3นะครับก็คือมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครับ
0: ครับมูลนิธินี้ก็ช่วยเหลือส่งเสริมแล้วก็พัฒนาความเป็นอยู่ให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ที่ดินของรัฐครับ
1: ครับเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติโดยมีความสมดุลของระบบนิเวศ
0: ครับแล้วก็ยัง

0: ่านไปยังแถวนางเลิ้งเนี่ยครับตรงสนามม้าเก่าเนี่ยนะฮะตรงนั้นเป็นอุทยานรัชกาลที่9
1: อุทยานพระเนรพระเกียรติ
0: โอ้โหวันนั้นผมขับผ่านไปไม่ได้ผ่านไปนานตะลึงเลยฮะ
1: ครับ
0: เขียวขจีเลยครับคุณสุธีฮะแล้วก็ดูบรรยากาศมองไปข้างในเนี่ยน่าจะสดชื่นสำหรับคนที่จะได้ไปออกกำลังกายในช่วงเย็นๆนะ
1: โอ้ใช่เลยครับอ
0: าจจะรอลูกเลิกเรียนอาจจะเย็นย่ำหน่อยก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไปเดินวอร์มออกกำลังกายก่อนก็ได้นะครับ
1: ครับเป็นปอดของกรุงเทพมหานครเลยนะถ้าหากว่าเสร็จสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกส่วนแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญนะครับใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับตรงนั้นก็เป็นพื้นที่เขตดุสิตใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้เป็นน้ำพระทัยของในหลวงนะครับ
1: ใช่ครับแล้วก็ปีนี้นะปีนี้วันแม่แห่งชาตินะครับ12สิงหาคมคือปกติทุกๆปีเนี่ยนะครับพอใกล้ๆจะถึงวันแม่ก็จะได้รับคำขวัญวันแม่พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: กับในปีนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานครับพระราชทานคำขวัญวันแม่2569นะครับซึ่งเป็นโครง4สุภาพนะครับความหมายจับใจเลยครับ
0: ครับ
1: พระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญ
0: ครับอันนี้ก็เกี่ยวกับพระคุณของแม่นะครับ
1: ครับว่ายากที่จะทดแทนพระคุณได้หมดได้สิ้นนะครับคือพระคุณของแม่นั้นยิ่งใหญ่สุดจะเปรียบปานเพราะฉะนั้นท่านใดก็ตามแต่ที่มีความตั้งใจในการทดแทนพระคุณของคุณแม่นะครับไม่ว่าจะรูปแบบใดๆก็ตามแต่ย่อมเป็นเหตุทำให้ชีวิตนั้นเจริญขึ้นดีขึ้นโดยลำดับนะครับเหมือนคนที่กตัญญูรู้คุณนะครับมีความกตัญญูเป็นที่ตั้งแล้วเนี่ยโบราณก็บอกว่าทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะครับทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองนะครับคนที่กตัญญูรู้คุณเนี่ยไม่มีวันตกต่ำนะ
0: ครับถึงอาจจะบางจังหวะของชีวิตอาจจะพบกับความยากลำบากก็ไม่ตกต่ำได้ถึงขีดสุดนะครับ
1: ครับ
0: เหมือนกับมีอะไรมาช่วยพยุงนะครับอันนี้เล่าจากประสบการณ์นะครับคุณสตีฮะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่สิ่งที่เขาเล่ากันมานะ
1: ครับ
0: ก็เคยเจอแบบนี้นะครับ
1: ครับคนใดที่นึกถึงบุญคุณของคนไม่ใช่เฉพาะแต่แม่นะบางคนอาจจะอยู่กับปู่ย่าตายายนะครับและแม้ว่าแม่หรือพ่ออาจจะไม่ได้เจอเลยนะไม่รู้ว่าท่านไปอยู่ที่ไหนยังไงบางทีก็หย่าร้างกันไปต่างคนต่างก็ไปมีชีวิตใหม่นะครับไปมีคู่ครองกันใหม่แต่ว่าเด็กที่มีความกตัญญูรู้คุณบางคนก็ยังคงระลึกนึกถึงแม่นะทั้งที่ไม่รู้ว่าแม่อยู่ไหนไม่รู้ว่าพ่ออยู่ไหนแต่ว่าตั้งใจทำในสิ่งที่ดีๆก็ได้แต่คิดว่าถ้าแม่ได้รู้ว่านี่คือลูกของแม่กำลังทำในสิ่งที่ดีๆอยู่แม่ก็คงจะชื่นใจนะครับนี่คือคนกตัญญูแบบไม่ได้คิดเคียดแค้นชิงชังพ่อแม่แต่อย่างใดเลยนะครับก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาทำความดีอยู่ตลอดไปนะ
0: ครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้สายเลือดที่ดีนะครับจริ งๆที่ได้ก็คือทั้งสายเลือดพ่อและเลือดแม่เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ก็อยู่ในมุมที่ค่อนข้างดีนะครับ
1: ใช่ครับยิ่งเด็กบางคนนะที่เรียกว่าหัวดีเรียนเก่งนะโอ้แล้วก็นึกขอบคุณว่าแม่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเรียกว่ามียีนที่ดีใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ทำให้ได้เรียนหนังสือก็เรียนได้ดีแสดงว่าพ่อแม่ของเรานี่ไม่ธรรมดานะครับแม้ว่าจะไม่ได้เจอกันเลยท่านไม่ได้เลี้ยงดูเลยก็ตามแต่ไม่เคยนึกเกลียดไม่เคยนึกโกรธแต่อย่างใดนะครับนึกถึงน้องฮลุนเนี่ยนะน้องฮลุนโซโล่ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: นะครับหรือน้องบวรพัฒน์เป็งสุขที่จากไปคนไทยทั้งประเทศก็สนใจอะไรนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการของการชนะสูตรหรือการเตรียมการในการที่จะได้นำพาร่างของน้องกลับมายังประเทศไทยนะครับซึ่งกระทรวงสถานทูตนะสถานทูตไทยในกรุงอังการาก็ได้ชี้แจงนะครับเนื่องจากว่ามีข่าว

0: ที่เผยแพร่ออกไปบอกว่าสถานทูตได้รับแจ้งแล้วก็ไม่ยอมดำเนินการใดๆตั้งแต่ช่วงกลาง
1: สถานทูตจะทำงานช้าอะไร
0: ประมาณนี้ทำนองนั้นทำนองนั้นนะครับก็ปรากฏว่าสถานทูตเองก็แจ้งบอกว่าเพิ่งได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศของจอร์เจียเนี่ยเมื่อวันที่29 กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะ
1: ครับ
0: เมื่อเป็นข่าวแล้วเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ทำงานช้าเพราะทันทีที่ทราบก็เร่งดำเนินการเลยครับ
1: ครับก็ทำงานตามระบบเต็มที่นะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: เช้าวันนี้วันเสาร์วันสบายๆของคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะครับเดินทางไปเที่ยวไปพักผ่อนไปทำบุญหรือไปทำงานในวันนี้สำหรับบางท่านที่อาจจะมีวันหยุดเพียงวันเดียวคือวันอาทิตย์เนี่ยนะครับก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยโดยเฉพาะยิ่งในช่วงนี้มีฝนพรำฝนตกลงมาเกือบทุกวันเหมือนกันนะฮะเข้าพรรษาแล้วเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ขับรถขับราด้วยความไม่ประมาทนะครับอย่าเขียนหน้าจอเพลินแล้วกันนะครับ
0: ครับ

0: 1-2 วินาทีเท่านั้นเองนะครับก็ปรากฏว่ารถก็อาจจะเสียหลักได้หรือไม่ก็อาจจะทำให้เบรกหรือเบรกกระทันหันคันข้างหลังก็ตามมาชนไป 4-5 คันเลยโอ้นะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดก็เกิดขึ้นได้เพราะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นแค่เสี้ยววินาที
1: ครับวันก่อนก็เห็นคลิปรถที่ส่งของส่งอาหารนั่นนะครับพี่ไรเดอร์เนี่ยนะครับขับโอ้โหรถกระบะจอดอยู่ไหลทางนะฮะ
0: ครับ
1: งั้นมองมาอีกทีเอาเสยเลยนะฮะเสยท้ายเลยนะครับ
0: ครับเนี่ยนะ
1: ก็เจ็บนะฮะ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่จอดรถข้างทางก็พยายามหาสิ่งที่เป็นเครื่องเตือนหน่อยไม่ว่าจะเป็นนอกจากจะเปิดไฟฉุกเฉินเปิดไฟกระพริบแจ้งเตือนแล้วนะครับถ้ามีสิ่งของใดๆนำไปตั้งไปวางให้เป็นสัญลักษณ์เอาไว้อย่างน้อยก็สีที่มันโดดเด่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่นะฮะเรื่องของการขับรถบนท้องถนนถ้าว่าเราลองติดตามข้อมูลทุกๆวันนะฮะไปดูในเพจของมูลนิธิมองไม่ขับก็ได้นะฮะ
0: ครับ
1: โอ้สรุปมาแต่ละวันเนี่ยนะฮะเป็นตัวเลขที่น่าตกใจแต่ว่าเราอาจจะทำเฉยๆนะฮะ
0: ครับเพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหม
1: ใช่ครับเพราะมันไม่ได้เกิดกับเราและญาติเรานะครับ
0: ครับ
1: จริงๆแล้ววันละนั่นแหละค่อนจะ50บางวันก็ถึง50นะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ต่อวันนะฮะที่เสียชีวิตไปจากการขับรถขับราใช้รถบนท้องถนนเนี่ยนะครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นเมื่ออุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเราก็ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังและมีสตินะครับแต่เรื่องของภัยธรรมชาตินี่นะฮะบางทีมันก็เกิดขึ้นมาแบบปุบปับเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเรื่องราวของน้ำป่าไหลหลากที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะฮะ
1: ครับ
0: บ้านห้วยใสตำบลสองคอนอำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมีอุทกภัยเกิดขึ้นนะครับน้ำป่าไหลหลากนะครับพี่ๆน้องๆทหารจากพลม.1โดยกองพันทหารม้าที่7กองพลกองกรมทหารม้าที่2นะฮะได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติภารกิจกิจการพลเรือนนะครับไปซึ่งเป็นพลกองพันประจำอำเภอเนี่ยเขาเรียกว่ากองพันประจำอำเภอนะครับไปลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุในครั้งนี้ครับ
1: ครับก็ดูแลช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะฮะ
0: ครับ
1: ว่าจริงๆแล้วลองไปดูทางฝั่งกัมพูชานะเห็นว่าแถวบ้านเขานะก
0: ็
1: มีน้ำท่วมเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ค่อนข้างเยอะครับคุณตุ๊ดีฮะบางจุดเนี่ยนะครับ
0: ครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะฮะเวลาทหารไปลงพื้น

0: ทางกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์นะโดยกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่12รักษาพระองค์นะครับเขาก็จัดกำลังพลจิตอาสาไปช่วยปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และได้โอกาสตามโครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้74หลังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็ดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับนายเรียบสอนเลิศนะฮะบ้านเลขที่20หมู่4ตำบลหนองแวงอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็ดำเนินการไปแล้วประมาณสัก 80% นะครับก็ใกล้เสร็จแล้วเหมือนกันนะครับ
1: ครับก็เป็นพื้นที่ดูแลของกองทัพภาคที่1ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับก็74หลังก็74พรรษานะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
0: ครับ
1: ครับอีกสักข่าวหนึ่งนะครับอีกสักข่าวหนึ่งข่าวนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะครับเป็นการสะท้อนถึงความสัมพันธ์กับสวีเดนนะครับไทยกับสวีเดนโดยเฉพาะกิจการทหารเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นะครับรองเสนาธิการทหารบกท่านพลโทธวัชชัยตั้งพิทักษ์กุลนะครับรองเสนาธิการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะครับได้ให้การรับการเยี่ยมคำนับจากพันโทอันเดอร์สนิคาเนสันนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสวีเดนประจำประเทศไทยในโอกาสที่ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งได้ให้การต้อนรับพันโทสเตฟานอุงเกิร์สนะครับผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสวีเดนประจำประเทศไทยท่านใหม่คือท่านเก่าไปท่านใหม่ก็เข้ามาก็มีการเยี่ยมคำนับคารวะนั่นเองนะครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับ
1: ครับไปไทยกับสวีเดนนี่ก็ผูกพันกันมายาวนานนะครับ158ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี

0: เพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: สวัสดีวันเสาร์พาตัวเองและครอบครัวออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านใช้เวลาร่วมกันสร้างรอยยิ้มและความทรงจำดีๆเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและแน่นแฟนยิ่งขึ้นค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปข่าวเด่นประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: อุ้ยไม่ได้ถาม

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ครอบครัวของฮารุนโซโล่เตรียมประสานทางการจอร์เจียรับร่างนำมาบำเพ็ญกุศลที่ไทยขณะที่กระทรวงต่างประเทศยืนยันให้ความช่วยเหลือเต็มที่ด้านอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยวัย28ปีหลังถูกคุมตัวกรณีรับผิวกาแฟซุกไอซ์ถูกจับได้ที่สนามบินฟุกุโอกะส่วนโฆษกปปส.เผยเตรียมรับตัวกลับไทยขยายผลเครือข่ายพร้อมเตือนสายรับผิวสินค้าเสี่ยงผิดกฎหมายติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจในสรุปประเด็นเด่นรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: สถานเอกอัครราชทูตกรุงอังการาประเทศตุรกีเปิดหนังสือจากทางการจอร์เจียแจ้งการเสียชีวิตของฮารุนโซโร่ลงวันที่29กรกฎาคมพร้อมเผยขั้นตอนนำร่างกลับประเทศไทยต้องใช้เวลา

0: งานร่วมกับสปสช.ตรวจสอบการคีย์ข้อมูลของหน่วยบริการโรงหมอพร้อมใน3ประเด็นหลักคาดรู้ผลภายใน2สัปดาห์ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษามสบเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปรามรับทราบข้อหาพัวพันคดีทุจริตสอบท้องถิ่นส่วนอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเลื่อนพบพนักงานสอบสวนเป็นสัปดาห์หน้าด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นสัปดาห์หน้าต้องรู้ผลชัดเจนย้ำไม่ปล่อยให้เรื่องเงียบไม่ปล่อยให้เรื่องยืดเยื้อด้านกรมการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนยกระดับการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติเปิดช่องทางแจ้งเบาะแสย้ำเดินหน้าปราบปรามจริงจังต่อเนื่องยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยวัย28ปีหลังถูกคุมตัวได้ที่สนามบินฟุกุโอกะผ่านรับจิ้วกาแฟชุกไอซ์ด้านโฆษกปปส.เผยเตรียมรับตัวกลับไทยขยายผลเครือข่ายพร้อมเตือนสายรับจิ้วสินค้าเสี่ยงผิดกฎหมาย DSI ออกหมายเรียกภาวุฒิ ส.ส.พรรคประชาชนครั้งที่2คดีฟอร์เร็กรับทราบข้อกล่าวหาเจ้าตัวมอบทีมงานยื่นหนังสือขอเลื่อนเป็น3สิงหาคมขณะที่ฟิล์มรัฐภูมิยังไม่มีการขอเลื่อนหมายเรียกครั้งแรกกระทรวงการต่างประเทศเผยคนไทยในคุมาโมโตะที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงปลอดภัยพบ2ครอบครัวที่พักพังถล่มซึ่งทางการญี่ปุ่นดูแลแล้วขณะที่นักท่องเที่ยวไทยทยอยเดินทางกลับจดสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
1: 1หยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

กระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพนะคะซึ่งทางนี้ค่ะทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงเห็นชอบกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปีต่อไปด้วยค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงของเดือนหน้านะคะตุลาคมก็มีวันหยุดเหมือนกันนะคะวันอังคารที่13ตุลาคมค่ะเป็นวันนวมินทรมหาราชวันศุกร์ที่16ตุลาคมก็เป็นวันหยุดราชการพิเศษอีก1วันนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของกทมค่ะส่วนวันศุกร์ที่23ตุลาคมเป็นวันปิยมหาราชก็หยุดเหมือนกันด้วยนะคะเรียกว่าหยุดกันเหมือนเดิมค่ะแล้วก็วันในช่วงของเดือนธันวาคมก็มีวันหยุดเหมือนกันนะคะแล้วก็มาต่อกันที่ข่าวคราวนะคะวันนี้ก็มีงานเหมือนกันนะคะซึ่งทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ร่วมกับทางสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ก็เป็นการจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2568ภายใต้งานแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินตรงนี้นะคะสำหรับงานวันสตรีไทยปีนี้ก็จัดขึ้นกันวันนี้วันเสาร์ที่1สิงหาคมค่ะที่ห้องรอยัลจูบิลีบอลูมอาคารชาเลนเจอร์ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีครั้งนี้ก็เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีหลวงค่ะที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะพระราชทานให้ก็คือวันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยแล้วก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะคะคือการจัดงานในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระดำเนินทรง

งานนักวิจัยโครงการหลวงที่มุ่งมั่นทำขึ้นมาเนี่ยโดยใช้เวลานานกว่า8ปีค่ะซึ่งเป็นการเปิดตัวปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบด้วยกันนะคะแล้วก็กุหลาบของควีนสุทธิดาเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษก็คือว่าเป็นดอกกุหลาบขนาดใหญ่สีม่วงพาสเทลอ่อนสามารถที่จะเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิได้หากว่าอยู่ในที่เย็นสีก็จะเข้มขึ้นแต่ว่าถ้าเจอแสงแดดก็จะเปล่งปลั่งประกายสวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมที่ละมุนด้วยแล้วมีอายุนะคะในด้านของการปักแจกันนี่นานกว่าพันกุหลาบอื่นๆด้วยแล้วก็เหมาะสำหรับในการขอหรือว่าเป็นการผลิตเชิญการค้าด้วยนะคะแล้วก็ในด้านของเรียกว่าเป็นการแรงบันดาลใจจากในเรื่องของกุหลาบควีนสิริกิติ์ตรงนี้เขาบอกว่ามันเดิมเนี่ยมันเป็นผลงานตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็ของนักพัฒนาเนี่ยชาวเบลเยียมที่ขอพระราชทานพระนามนะคะมาเป็นชื่อของกุหลาบเมื่อปี2514ก็คือควีนสิริกิติ์ตรงนี้นะคะแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยทำให้คนที่โครงการหลวงเนี่ยมุ่งมั่นว่าเราคนไทยจะต้องทำได้เองจะทำกันอย่างไรจนประสบความสำเร็จในปีนี้แล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อกุหลาบว่าควีนสุทธิดาซึ่งก็ถือว่าเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเรานะคะชาวไทยด้วยค่ะโครงการหลวง57ปีนะคะเกิดจากพระราชาอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่9

0: นะคะเมื่อวันที่26ที่ผ่านมานะคะก็บอกว่าหลายคนก็คงจะได้ชื่นชมก็บอกว่าน้องเนเน่มาร้องเพลงใช่ไหมคะแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าน้องได้มีการประมูลเสื้อไปในราคาแสนกว่าบาทนะคะซึ่งก็เรียกว่าน้องบอกว่ามีการเตรียมตัวนะคะซึ่งเงินตรงนี้น้องจะใช้ในด้านของการเดินทางไปแข่งขันต่อนะคะเราคนไทยก็ร่วมกันนะคะส่งแรงใจแรงเชียร์น้องเนเน่ด้วยเหมือนกันนะคะจะไปแข่งที่อเมริกาก็อตทาเลนต์ค่ะก็เรียกว่าเป็นสีสันในด้านของก็เรียกว่านะคะสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะก็เรียกว่าใครหลายคนก็คงจะได้ชมนะคะความสามารถแล้วก็น้องร้องเพลงสดๆให้ฟังกันด้วยและนะคะในช่วงของวันที่1ถึงวันที่3สิงหาค่ะทางคณะกรรมการก็จะมีการพิจารณาบอกว่าในด้านของการประกวดวาดภาพฝาผนังนะคะก็รวมแล้วก็75ภาพด้วยกันแต่ว่าจะมีการประกาศผลผู้ที่ชนะการประกวดก็อยู่ในช่วงของวันที่7สิงหาคมนะคะเพราะว่ามีการจัดงานกันแล้วก็มีการส่งให้น้องๆนะคะส่งเข้าประกวดก็ชิงเงินรางวัลกันมีเกียรติบัตรมีเงินรางวัลให้ด้วยนะคะในหัวข้อของสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ก็มีในด้านของน้องๆนักศึกษาประชาชนทั่วไปนะคะสมัครเป็นเดี่ยวก็ได้หรือไม่เป็นทีมก็ได้3คนที่น้องๆเข้าประกวดกันตรงนี้นะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าวันที่7สิงหาคมนะคะใครที่จะได้รับเงินรางวัลแล้วก็ได้รับโล่กันไปตรงนี้ค่ะแล้วก็มากันที่ข่าวๆของน้องๆกันอีกสักนิดนึงนะคะว่าก็พูดถึงในด้านของน้องๆ นะคะก็มีความเก่งเหมือนกันในด้านของการวาดภาพแล้วนะคะแล้วก็ในด้านของร้องเพลงแล้วน้องเนเน่นะคะก็มาต่อกันที่ข่าวของทางกองทัพบกค่ะก็บอกว่ามีการเดินหน้าในด้านของโครงการรู้รักสามัคคีเพราะเราคือพี่น้องกันรุ่นที่18สร้างเยาวชนไทยสู่สังคมสันติสุขนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะก็ได้เขาเรียกว่าเป็นรู้รักสามัคคีเพราะเราคือพี่น้องกันรุ่นที่18ค่ะถือว่าเป็นโครงการ1โครงการที่ทำให้เยาวชนนะคะในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายค่ะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมนะคะวิถีชีวิตอันดีงามสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างความเข้าใจแล้วก็เป็นการส่งเสริมนะคะความสำคัญระหว่างการตรงนี้อันจะนำไปสู่เขาเรียกว่าความอยู่ร่วมกันสร้างสันติสุขแล้วก็ความมั่นคงของคนในชาติในอนาคตต่อไปด้วยรวมถึงเขาเรียกว่าเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีอันที่จะทำอย่างไรให้มันเป็นประโยชน์ในด้านของการสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ในด้านของการปฏิบัติงานในพื้นที่ของทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคตต่อไปด้วยสร้างในด้านของเครือข่ายการมีส่วนร่วมระดับของเยาวชนในการร่วมกันคิดเป็นการขับเคลื่อนในด้านของกิจกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงนะคะเพื่อสังคมแล้วก็ประเทศชาติต่อไปด้วยนะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้เรามีคลิปเสียงของน้องมาฝากกันด้วยนะคะเป็นความรู้สึกว่าน้องๆเข้าร่วมโครงการนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: ก็เป็นกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่เราได้แลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อนๆนะคะแลกเปลี่ยนถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะคะได้แลกเปลี่ยนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเราซึ่งเราเองก็มาจาก3จังหวัดเราเองก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบอกเสียงของคนในพื้นที่นะคะว่าพื้นที่ของเราจริงๆไม่ใช่พื้นที่ที่น่ากลัวแล้วก็ไม่ใช่พื้นที่ที่อันตรายนะคะการมาในครั้งนี้ก็ถือว่าเราเองก็จะได้เป็นกระบอกเสียงให้กับคนใน3จังหวัดของเรานะคะว่าพื้นที่ของเรายังมีสิ่งดีๆอีกมากมายที่รอทุกคนอยู่ค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะว่าสิ่งเหล่านี้มันคือความแตกต่างมันคือเสน่ห์ของการอยู่ร่วมกันนะคะเพราะความแตกต่างมันทำให้สังคมเราเต็มไปด้วยกับความหลากหลายแล้วก็เต็มไปด้วยกับชีวิตชีวาซึ่งแน่นอนว่า

0: รูโซ่เพื่อนบ้านขี้อิจฉาเห็นว่าริชาร์ดและมารีได้โชคมาเขาจึงวางแผนที่จะจับโรมิโออย่างเจ้าเล่ห
1: ์ฉันจะเอาหมาตัวนั้นให้ได้เลยในคืนนี้แหละเมื่อตาเท่ากับยายเท่านั้นหลับฉันจะล่อเจ้าหมาหนุ่มนั้นด้วยคุกกี้และจับมันซะ
0: เหมือนกับที่เขาวางแผนไว้ในตอนกลางคืนรูโซ่แอบเข้าไปในบ้านของตากับยายริชาร์ดและมารีนอนหลับสนิทและโรมิโอน้อยกำลังเล่นกับลูกบอลอยู่ประตูถูกเปิดออกโรมิโอมองดูและเห็นคุกกี้แสนอร่อยวางอยู่ที่ประตูเขากระโดดและวิ่งไปที่ประตูทันทีเขาคาบคุกกี้เข้าปากและเคี้ยวมันอย่างมีความสุขแต่เขาไม่รู้เลยว่าในคุกกี้มียานอนหลับผสมอยู่ทันทีที่เขากินเขาล้มลงไปกับพื้นและหลับไป
1: หมานี่เป็นของฉันแล้วตอนนี
0: ้พอพูดจบเขาก็จับโรมิโอและหายตัวไปในความมืดเช้าวันรุ่งขึ้นริชาร์ดและมารีตื่นขึ้นมาพวกเขาไม่เห็นโรมิโออยู่ที่บ้านพวกเขาจึงเริ่มออกตามหา
1: โอ้โรมิโอโรมิโอเจ้าอยู่ไหนหนุ่มน้อย
2: แกอยู่ไหนที่รักตัวน้อยของฉัน
0: แต่ก็ไม่พบโรมิโอเลยขณะพวกเขามาตามหามันในสวนรูโซ่จากรั้วตรงข้ามได้ร้องออกมา
1: เกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอเพื่อนบ้านพวกคุณดูเศร้านะรูโซ่เราหาหมาน้อยของเราไม่เจอคุณเห็นมันบ้างไหมโอ้ไม่เห็นนะแต่ผมคิดว่ามันคงวิ่งตามผีเสื้อออกจากบ้านไปผมเห็นมันชอบเล่นกับผีเสื้อนั่นบ่อยๆนี่
2: โอ้เขา

0: ฉันว่านายคงเหนื่อยนะไปพักผ่อนสักหน่อยเถอะดีขึ้นเมื่อไรค่อยพาโรมิโอไปเดินเล่น
1: รูโซ่พยักหน้าและเดินเกาหัวกลับบ้านเช้าวันต่อมาเขากลับมาอีกครั้ง
0: สวัสดีริชาร์ดมาดีขอโทษทีที่เมื่อวานผมทำตัวแปลกๆแล้วเจ้าตัวเล็กอยู่ไหนล่ะผมจะพาเข้าไปเดินเล่นโอ้ดีใจนะที่คุณดีขึ้นแล้วโรมิโอมานี่สิหนุ่มน้อย
1: โรมิโอวิ่งเข้ามาในห้องและหยุดอยู่ใกล้ๆริชาร์ดโอ้ชายโหดร้ายคนนี้ไม่เอาอีกแล้วและนั่นรูโซ่ตะลึงมาก
0: อะไรเนี่ย
2: มีอะไรงั้นเหรอรูโซ
0: ่อะไรกันเนี่ยเป็นไปได้ยังไงหมาของคุณมันพูดอีกแล้ว
1: ริชาร์ดและมารีมองหน้ากันอย่างสับสนโรมิโอแค่เห่าเท่านั้น
0: รูโซ่เพื่อนฉันว่านายควรไปหาหมอหน่อยนะสัตว์จะพูดได้ยังไงเขาพูดจริงๆพวกคุณก็รู้เรื่องนี้นี่เป็นหมาเวทมนต์ผมรู้มันเป็นหมาที่นำโชคทั้งหมดมาให้พวกคุณและมันก็พูดได้ด้วยผมรู้คุณไปได้หมาเวทมนต์ตัวนี้มาจากไหนผมอยากรู
2: ้รูโซ่มันเป็นแค่หมาน้อยตัวนึงไม่ใช่เวทมนต์อะไรหรอกก็จริงที่มันช่วยพวกเราให้พบสมบัติแต่มันก็แค่โชคลาภและมันก็ไม่เคยทำอีกเลยเขารู้กันทั้งหมู่บ้านนั่นแหละ
0: โอ้พวกคุณคิดผิดแล้วนายหมายความว่าอย่างไงฉันจะแสดงให้คุณเห็นแต่ต้องไม่ใช่ตอนที่อยู่คนเดียวฉันจะไปพาหัวหน้าหมู่บ้านมาและเปิดโปงพวกคุณต่อหน้าเขาทั้งหมู่บ้านต้องได้รู้ว่าพวกคุณเป็นหมอผีชั่วร้ายและใช้คาถาหมอผีในหมู่บ้านนี้และฉันจะเอาหมาเวทมนต์ตัวนี้ฉันจะกลับมา
1: ขณะที่เขาเดินออกไปริชาร์ดและมารีก็มอง

0: เนี่ยเป็นไปไม่ได้
1: พอได้แล้วไม่เพียงแต่ทำให้ทุกคนเสียเวลานายยังทำให้ริชาร์ดกับมารีเสื่อมเสียอีกนำซ้ำนายยังขโมยหมาตัวน้อยของพวกเขาอีกฉันขอประกาศให้นิรเทศนายออกไปจากเกรมอนทาและห้ามกลับมาเหยียบหมู่บ้านนี้อีก
0: แต่ว่า
1: หยุดพูดได้แล้วเก็บกระเป๋าแล้วออกไปซะไม่งั้นฉันจะเรียกทหารของหมู่บ้าน
2: รูโซเดินคอตกออกไปคุณชิโร่เดินมาหาริชาร์ดและมารี
1: ผมต้องขอโทษด้วยกับเรื่องนี้แต่ไม่ต้องห่วงอีกต่อไปรูโซจะไม่ทำปัญหาให้คุณหรือว่าใครในหมู่บ้านนี้อีกต่อไปผมจะเนรเทศเขาไปให้ไกลจากหมู่บ้านนี้ขอบคุณมากคุณชิโร่ความเป็นผู้นำของคุณทำให้เราทั้งหมดปลอดภัย
2: คุณชิโร่ยิ้มและย่อลงไปลูบหัวของโรมิโอ
1: ช่างเป็นหมาที่น่ารักคนที่คิดว่ามันเป็นพ่อมดนี่คิดอะไรอยู่
2: รูโซถูกเนรเทศออกจากหมู่บ้านและโรมิโอก็อยู่อย่างมีความสุขกับริชาร์ดและมารีโดยพวกเขาไม่ยอมให้มีอันตรายใดเกิดขึ้นอีกสำหรับคู่รักวัยชราพวกเขาไม่มีวันรู้เลยว่าสุนัขของพวกเขาเป็นสุนัขแสนพิเศษ
3: ค่ะก็จบนิทานของน้องๆกันไปแล้วนะคะก็ได้แง่คิดดีๆเหมือนกันนะคะก็มาพบ

ค่ะย้ำนะคะผู้ที่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ทั้งรายเดิมแล้วก็รายใหม่ต้องลงทะเบียนทุกคนด้วยนะคะผู้ที่มีสิทธิ์ตรงนี้บอกว่าถ้าเป็นรายใหม่ผ่านในด้านของการพิจารณาคุณสมบัติยืนยันตัวตนแล้วนะคะสามารถที่จะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมจนถึงวันที่25กันยายนนะคะก็ต่อกันไปอีกเดือนหน้าถึงเดือนกันยายนค่ะเพื่อเป็นการใช้สิทธิ์สำหรับการรับเขาเรียกว่าใช้ในด้านของใช้น้ำในช่วงของเดือนตุลาคมปี2569จะได้รับการสนับสนุนนะคะในด้านของใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะทางนี้ค่ะไม่สามารถที่จะขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้เช่นกันนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าสามารถที่จะทำกันได้หรือเปล่าก็ยืนยันตัวตนแล้วก็ผ่านทางแอปผ่านช่องทางเขาบอกว่าเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาคนะคะที่ www.pwa.co.th นะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะในช่วงของที่มีการเปิดลงทะเบียนจนถึงวันที่30กันยายนค่ะแล้วก็เปิดให้บริการทุกวันในช่วงของเวลา 8:00 นถึงเวลา 18:30 นรวมถึงวันหยุดราชการนะคะวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้สำหรับประชาชนทั่วไปนะคะวันนี้เป็นวันหยุดเหมือนกันในช่วงของเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ก็สามารถที่จะไปกันได้ด้วยนะคะก็ส่งกำลังใจให้กันแล้วกันนะคะว่าใครที่อยากจะได้รับในด้านของการสนับสนุนตรงนี้แล้วก็ลดในด้านของค่าใช้จ่ายสำหรับ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเตือน28จังหวัดทั่วไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเสี่ยงฝนตกหนักสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาที

0: ั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
1: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: กรมอุตุนิขออภัยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน28จังหวัดทั่วไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเสี่ยงฝนตกภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนมากถึงร้อยละ70ของพื้นที่คุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ในวันนี้ทั่วไทยมีฝนร้อยละ40

0: เดินเรือด้วยความระมัดระวังนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายได้จัดเจ้าหน้าที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำในเขตจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาโดยทำการสำรวจแนวพนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรที่ทางกรมการทหารช่างดำเนินการซ่อมแซมและเสริมความแข็งแรงไปก่อนหน้านี้รวมทั้งลงพื้นที่ชุมชนพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำสายได้แก่ชุมชนเกาะทรายตลาดสายลมจอยชุมชนหัวฝายและชุมชนไม้ขนซึ่งพบว่าแนวพนังกั้นชั่วคราวกึ่งถาวรสามารถป้องกันกระแสน้ำได้ดีอาจจะมีน้ำซึมบ้างแต่ทางเทศบาลตำบลแม่สายได้เตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบระบายไว้แล้วล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำสายเริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องและในพื้นที่ต้นน้ำฝั่งเมียนมาฝนหยุดตกแล้วแต่ทางจังหวัดเชียงรายได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมือและเครื่องจักรกลเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์อุทกภัยมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนาลีลาค่ะ
2: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่มีผู้

0: ณลีลารายงานค่ะ
1: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ ThaiRun Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า

0: อัปเกรดผิวไบค์ด้วยสบู่เดอลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไบรท์มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: Is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้ม

0: ั้งภายในและภายนอกเลยนะครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: 2ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ก็เคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ
4: ้อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
5: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar ว้า
6: วกอบกอบ
5: กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
7: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
8: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
10: EFM Fandom Life
11: ต้อนรับเลยครับอีนงซา
12: สว
11: ั
12: สด
11: ี
12: ครับ
13: สว
12: ั
13: สด
12: ี
13: คร
12: ับ
13: สวัสดีครับ
11: ภารกิจต่อเพลงต่อใจ
14: เวลาที่เจอที่เธอส่งยิ้มมา
15: เหมือนดัง
11: ดังเลยฮะ
15: เหมือนดังโลกนี้สดใสขึ้นทันตา
16: ข้อต่อไปคุณร้องหลักเดี๋ยวผมสร้อยให้
11: ตัวคนเดียวฟันนาไรก่อนนักจ้า

0: กระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
2: ทำน้ำล้นตลิ่งส่งผลให้ชาวบ้าน30ครัวเรือนได้รับผลกระทบสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
4: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
5: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
6: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาว

0: เทศบาลตำบลชัยปราการส่งผลกระทบให้ประชาชนในพื้นที่3หมู่ได้แก่หมู่ที่1หมู่ที่3และหมู่ที่9รวมทั้งหมด30ครัวเรือนเบื้องต้นทางเทศบาลตำบลชัยปราการได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าสนับสนุนกระสอบทรายกีดขวางทางน้ำและเร่งระบายน้ำพร้อมช่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงเพื่อลดความเสียหายให้กับประชาชนแล้วชนากาเหลี่ยมทองรายงาน
1: เมื่อเวลา 22:15 ของคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารสถานีอนามัยในพื้นที่ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยเร่งเข้าควบคุมเพลิงและตรวจสอบสถานการณ์โดยไม่มีรายงานยืนยันสาเหตุของเพลิงไหม้และรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโขนหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สะท้อนอัตลักษณ์ของไทยคืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่คนไทยต้องหาโอกาสมาสัมผัสสักครั้งติดตามในจิจะพาเที่ยวกับคุณอิทคณินบุญประเสริฐค่ะ
2: หากคุณอยากมีโอกาสชมโขนศิลปะการแสดงที่สะท้อนอัตลักษณ์ของไทยหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นที่สุดด้วยความงดงามของท่ารำดนตรีไทยวรรณศิลป์และเครื่องแต่งกายอันวิจิตรจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกต้องมาสัมผัสเสน่ห์ของโขนที่อาคารแสดงโขนศูนย์ศิลปาชีพก่อเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งจะถ่ายทอดเรื่องราวของโขนผ่านเทศกาลร่วมสมัยและการแสดงโขนพระราชทานอันทรงคุณค่าสืบสานตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของโขนพร้อมชื่นชมงานช่างฝีมือไทยไม่ว่าจะเป็นหัวโขนเครื่องทรงงานปักและฉากการแสดงไฮไลท์สำคัญก็คือการแสดงโขนพระราชทานจากเรื่องรามเกียรติ์และหุ่นหนุมานขนาดยักษ์ที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างสมจริงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและอย่าลืมแวะชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินเพื่อสัมผัสงานหัตถศิลป์ชั้นสูงและภูมิปัญญาไทยที่ทรงคุณค่ากันด้วยจิจ้าไปเที่ยวขอบอกว่าการมาเยือนสุด

ชาติไทยคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
4: อว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: ขชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโด

ไม่ใช่แค่สอนหรือออกแบบท่าเต้นแต่ที่นี่สร้างบุคลากรมืออาชีพให้วงการใต้โต๊ะทำงาน OT EP 72เพื่อ Art Bo พาไปรู้จักกับ Harlem Shake สถาบันพัฒนาบุคลากรนักเต้นชั้นนำที่จะพาไปถึงอาชีพรายได้ดีที่มั่นคงกว่าที่คิดดูพร้อมกัน6สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time Do D สนับสนุนโดย Harlem Shake สร้างคนผ่านการเต้นสู่เส้นทางอาชีพที่มั่นคงได้จริง

0: โนอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินโนนะ
1: EFM Playlist of the Week Chant of the Week
2: Number 1กลิ่นฝนเติ้ล First Oneเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
3: ์ EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: EFM NewsEFM News EFM News EFM
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกเตรียมบินด่วนชลบุรียกเลิกงานสุพรรณตามเคสฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียชี้เป็นการกระทำที่กระทบความเชื่อมั่น

0: ไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
4: มีรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเดินทางไปที่จังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามคดีฆ่าพี่น้องชาวรัสเซียและฆ่ายกครัว3ศพโดยนายกรัฐมนตรีจะไปร่วมแถลงข่าวสรุปคดีและลงไปสร้างความมั่นใจเนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศซึ่งระหว่างลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการปรับลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวณบ้านท่านางเริงอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวตอนหนึ่งถึงเหตุฆาตกรรมชาวรัสเซียด้วยเช่นกันว่าแม้วันนี้มีเรื่องมงคลแต่ก็มีเรื่องอัปมงคลที่คนไทย2คนทำเรื่องเสื่อมเสียทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงฉะนั้นตนจะต้องไปดูกับตาตัวเองว่าเหตุใดช่างโหดร้ายได้ขนาดนี้เพราะเรื่องนี้ไม่ได้ฆ่าแค่ชาวต่างชาติหรือฆาตกรรมคนไทยด้วยกันเอง3ศพเท่านั้นแต่ยังฆ่าคนไทยทั้งประเทศและทำให้สิ่งที่เราจะสร้างให้ความไว้วางใจกับชาวต่างชาติถูกทำลายด้วยคนที่ดูแล้วไม่มีสติสัมปชัญญะเพิ่งออกจากคุกติดยาและก่อคดีแล้วก่อคดีอีกกทม.ขอขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมใจจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: นายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่และหน่วยงานทุกภาคส่วนตลอดจนประชาชนที่ร่วมใจกันขับเคลื่อนและเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โดยคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรให้คงอยู่สืบไปปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
1: การส่งชุดแพทย์เคลื่อนที่ร่วมบริการตรวจโรคฝังเข็มและตัดผมฟรีให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์เป็นภารกิจที่ค่ายจิรประวัติดำเนินมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
2: ทหารมาแล้ว
3: โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนได้มีการจัดขึ้นณวัดอุดมธัญญาอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์โดยโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติมณฑลทหารบกที่31ได้นำชุดแพทย์ขึ้นที่ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปจ่ายยาคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุพร้อมเปิดจุดฝังเข็มแพทย์แผนจีนนวดแผนไทยและจัดทีมจิตอาสาบริการตัดผมฟรีให้กับชาวบ้านนอกจากนี้ยังมีการฝึกสอนการปั๊มหัวใจช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือ CPR พร้อมฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อยกระดับสุขภาวะและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนอย่างยั่งยืนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
4: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกพบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Non-stop

าสนับสนุนทุกอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญเจ้าวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: EFM playlist nonstop
1: EFM 94 talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร์
2: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะศาลจังหวัดสวรรคโลกพิพากษาจำคุกคนละ1ปี2ผัวเมียคดีลักลอตเตอรี่รางวัลที่1ของป้าขยันชาวจังหวัดสุโขทัยเมื่องวดวัน

0: เหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
0: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: ศาลจังหวัดสวรรคโลกพิพากษาจำคุกคนละ1ปี2ผัวเมียคดีลักลอตเตอรี่รางวัลที่1ของป้าขยันชาวจังหวัดสุโขทัยงวดวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเลข173770แต่ศาลให้รอการลงโทษ2ปีพร้อมปรับคนละ 10,000 บาทและสั่งทำงานบริการสังคม24ชั่วโมงรวมถึงรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติรัฐบาลยกระดับปราบนอมินีสแกนลึกเส้นทางเงินโครงสร้างผู้ถือหุ้นดีเดย์1สิงหาคมปิดช่องโหว่ธุรกิจต่างชาติสวมสิทธิ์คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นางสาวลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางขยายการตรวจสอบจากเดิมที่เน้นเฉพาะขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นและกรรมการภายหลังจากการจดทะเบียนมากยิ่งขึ้นเพื่อปิดช่องโหว่การจัดโครงสร้าง

0: และผลประโยชน์ของสหรัฐในภูมิภาคพร้อมเพิ่มมาตรการในช่องแคบฮอร์มุสส่วนในฉนวนกาซากลุ่มฮามาสประกาศยอมปลดอาวุธตามข้อเสนอแผนสันติภาพที่สหรัฐสนับสนุนโดยมีเงื่อนไขให้อิสราเอลทยอยถอนกำลังแต่จนถึงขณะนี้อิสราเอลยังไม่ตอบรับขณะที่ญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูมีผู้เสียชีวิต35คนบาดเจ็บเกือบ100คนและผู้รอดชีวิตต้องเผชิญกับความร้อนรุนแรงท่ามกลางไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่หลายประเทศในยุโรปยังเผชิญไฟป่ารุนแรงจากคลื่นความร้อนและสภาพอากาศแห้งแล้งโดยฝรั่งเศสสเปนและกรีซได้รับผลกระทบหนักมีการอพยพประชาชนหลายแสนคนและพื้นที่ป่าถูกเผาผลาญไปแล้วกว่า2ล้านไร่วิกฤตผู้อพยพในแอฟริกาเหนือทวีความรุนแรงหลังผู้อพยพกว่า 60,000 คนข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกเข้าสู่เมืองเซลตาของสเปนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต57คนจากการจมน้ำและเหตุเหยียบกันตายสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
1: ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13มีนาคม2514
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟัง

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
3: สวัสดีวันเสาร์ให้วันนี้เป็นวันพักผ่อนร่างกายนอนให้เต็มอิ่มแล้วพรุ่งนี้ออกไปทำสิ่งที่ชอบกันค่ะ
4: EFM Playlist Non-Stop

0: มันเป็นคนแก่คนท้องเราก็สามารถช่วยเขาได้ใช่ค่ะ
1: คือในความหมายว่าการที่ไม่ใช่หน้าที่เราเขาไม่ใช่ว่าเมินเฉยถูกป่ะ
0: ถูกต้อง
1: บางทีบางครั้งก็พอช่วยได้คือยกไม่ไหวปุ๊บเราก็ไปซัพพอร์ตเขาช่วยเขาเป็นเรื่องปกติ
2: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: EFM Playlist Non-Stop

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุข

ใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่รับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้ไปร่วมงานนี้กันได้นะคะในวันที่12สิงหาคมของทุกปีค่ะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปค่ะอันเนื่องมาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่ประสบนิกรชาวไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมาปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการประจำปีค่ะและเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญมาที่เรื่องของความคืบหน้าการผลักดันนโยบายตั๋วร่วมค่าโดยสารรถไฟสูงสุด45บาทตลอดสายกันบ้างนะคะล่าสุดนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางค่ะก็ได้กล่าวว่าตามเป้าหมายรัฐบาลนะคะจะมีการปรับกรอบอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า 17-45 บาทต่อเที่ยวซึ่งจะครอบคลุมทั้ง8สายในช่วงต้นปี2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนั่นเองค่ะสำหรับนโยบายดังกล่าวประชาชนจะได้รับสิทธิ์อย่างไรบ้างประชาชนจะได้รับสิทธิ์ก็ต่อเมื่อมีการแตะจ่ายค่าโดยสารด้วยบัตร EMV ซึ่งเป็นบัตรเครดิตและบัตรเดบิต Visa Mastercard UniPay UnionPay นะคะแล้วก็ที่มีสัญลักษณ์ EMV Contactless นะคะซึ่งปัจจุบันค่ะทางด้านของกรมการขนส่งทางรางนะคะก็ได้มีการหารือกับกรุงเทพมหานครและผู้ประกอบการรถไฟฟ้าเพื่อที่จะเตรียมติดตั้งระบบ EMV เพิ่มเติมในส่วนของรถไฟฟ้าที่ยังไม่รองรับการแตะจ่ายอย่างเช่นรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะทั้งนี้ทางด้านของกลุ่ม BTS ซึ่งเป็นกลุ่มเป็นผู้ที่ให้บริการรถไฟฟ้า

ดยอ้างป้องกันตัวเราทำได้ไม่ผิดกฎหมายมันจริงหรือเปล่าแล้วเคยสงสัยกันไหมคะว่าอย่างไรที่เรียกว่าป้องกันมันมีขอบเขตบ้างไหมวันนี้ช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกจะพามาหาคำตอบกันค่ะคนปกติทั่วไปอยู่เฉยๆคงไม่ไปทำร้ายใครก่อนแต่ถ้ามีใครมาทำร้ายเราเราจะอยู่เฉยๆเขามาทำร้ายเราฝ่ายเดียวได้หรออันนี้เอาเฉพาะทางร่างกายนะคะจิตใจไม่นับและแน่นอนค่ะที่กฎหมายจะต้องคุ้มครองฝ่ายถูกเพราะการตอบกลับไปมันมีเหตุที่เรียกว่าป้องกันตัวทางกฎหมายจึงไม่นับว่ามันผิดแล้วแบบไหนล่ะที่เรียกว่าการป้องกันตัวตามกฎหมายเรามาดูกันค่ะตามประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติว่าผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุการกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่มีความผิดหลักคิดอยู่ตรงนี้ค่ะ 1. การป้องกันนั้นให้คิดว่าถ้าไม่ตอบกลับไปในขณะนั้นภัยอันตรายก็จะเกิดขึ้นแก่ตัวเราเราจึงทำไปเพื่อป้องกันสิทธิ์ของเราอันนี้รวมถึงการป้องกันภัยให้ผู้อื่นด้วยนะคะแม้ไม่ได้โดนเองถ้าเห็นคนอื่นถูกกระทำเรายอมป้องกันภัยที่เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นได้โดยที่เราไม่ผิดค่ะ 2. คำว่าป้องกันสิทธิ์หมายถึงสิทธิ์ต่อร่างกายเสรีภาพหรือทรัพย์สินก็ได้ค่ะ 3. ภัยอันตรายนั้นต้องเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายก็คือเป็นภัยที่ไม่ได้มีกฎหมายให้อำนาจกระทำได้และต้องเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงกล่าวคือภัยนั้นต้องเกิดขึ้นแล้วแบบเห็นได้แล้วว่าอันตรายจะมาถึงเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีภัยอันตรายแต่เกิดจากการที่คิดไปเองว่ามีอย่างนี้อ้างป้องกันไม่ได้นะคะเช่นนายแมน

าเจ้าฟ้าขวัญโดมถ่ายทอดพระประวัติพระวิริยะอุตสาหะพระปณิธานและพระกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผ่านนิทรรศการร่วมสมัยที่รวบรวมพระดำริพระดำรัสภาพถ่ายเอกสารสำคัญและกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความเพียรความรับผิดชอบต่อสังคมและการทำความดีนั่นเองค่ะงานครั้งนี้นะคะก็มีภายในงานเนี่ยจะมีการจัดนิทรรศการมีการจัดเสวนาสืบสานพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนที่ขออภัยค่ะภายในงานนะคะทุกท่านเนี่ยจะได้พบกับนิทรรศการซึ่งจะมีการจัดเสวนาสืบสานพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในหัวข้อเจ้าฟ้าขวัญโดมแรงบันดาลใจนิรันดร์พระมหาขออภัยค่ะพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และแนวทางการสืบสานพระปณิธานถ่ายทอดคุณค่าและแรงบันดาลใจเพื่อปลูกฝังความเพียรคุณธรรมและจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยเฉพาะแก่เยาวชนค่ะนอกจากนี้นิทรรศการเทิดพระเกียรติในครั้งนี้นะคะมีการจัดกิจกรรมเขียนข้อความบอกเล่าความตั้งใจที่จะสืบสารพระปณิธานและกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆอย่างเช่นกิจกรรมสอนปักผ้าด้นมือกิจกรรมผู้ก้าวพลาดแรงบันดาลใจจากโครงการกำลังใจพระดำริ

CTF ระดับสากลอีกหลายรายการเลยค่ะนอกจากนี้ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับเปิดโอกาสในการรับทุนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและสร้างเครือข่ายสู่การทำงานกับหน่วยงานและบริษัทชั้นนำ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเรือโดยสารไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทเปิดรับชำระค่าโดยสารด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และเริ่มวันนี้วันแรกใบสั่งจราจรค้างชำระจะไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้

0: รมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: เริ่มวันนี้วันแรกใบสั่งจราจรค้างชำระจะไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงในการต่อภาษีรถยนต์คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกลงนามความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ปรับระบบให้เป็นไปตามแนวทางพิพากษาของศาลปกครองหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายซึ่งระบบใหม่จะเปิดให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลใบสั่งของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนชำระการดำเนินการค่าปรับโดยระบบจะเพิ่มรายละเอียดสำคัญคือสำเนาใบสั่งสำเนาหนังสือแจ้งเตือนสำเนาหลักฐานการส่งไปรษณีย์ตอบรับและข้อมูลเจ้าพนักงานจราจรผู้ออกใบสั่งทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลังจากออกใบสั่งผู้ที่ยังไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนของกฎหมายหากยังไม่มีการชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดข้อมูลใบสั่งค้างชำระจะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกด้วยกระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลา 60-90 วันนับจากวันที่ออกใบสั่งดังนั้นหากยังมีใบสั่งค้างชำระสามารถตรวจสอบรายละเอียดและชำระผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีแต่หากยังค้างชำระใบสั่งก็ยังสามารถต่อภาษีประจำปีได้แต่จะไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือป้ายทะเบียนภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับตามใบสั่งอย่างครบถ้วนยุวธิดาปูคำนวณรายงานค่ะ
2: เรือโดยสารไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทเปิดรับชำระค่าโดยสารด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้ครบทั้ง3เส้นทางเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง30กันยายน2569คุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
4: บริษัทไทยสมายโบ๊ทจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยาเดินหน้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ของภาครัฐช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางสอดรับกับนโยบายการช่วยแบ่งเบาค่าครองชีพของประชาชนพร้อมเปิดให้ใช้บริการสามารถใช้สแกนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปทั้งนี้เมื่อผู้โดยสารใช้สิทธิ์การจ่ายค่าโดยสารเพียงเที่ยวละ12บาทจากปกติ30บาทโดยผู้โดยสารสามารถแจ้งใช้สิทธิ์กับพนักงานท่าเรือหรือพนักงานเก็บเงินโดยสารภายในเรือผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ถึงวันที่30กันยายน2569โดยสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสสามารถใช้กับการบริการเรือไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทได้ทั้ง3เส้นทางประกอบด้วยเส้นทางสีเขียวเส้นทางสยามเจริญนคร

0: พลิงเข้าควบคุมเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นบริเวณจุดตกของเครื่องบินเบื้องต้นนาวิกโยธินสหรัฐจัดให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุร้ายแรงระดับสูงสุดเนื่องจากเครื่องบินถูกทำลายทั้งหมดซึ่งเครื่องบิน F-35B มีมูลค่าประมาณ109ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 3,900 ล้านบาทและขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุของเครื่องบินตก
1: เพราะทุกความจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนอย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: แมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความเหนื่อยในวันนี้อาจเป็นความภูมิใจในวันหน้า
4: EFM Playlist Non-Stop

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: กินน้องสปูนสปูน

0: เมเจอร์ฉันจะได้ไม่ลื
1: มพาช่างพาพาไปมู
2: เสียงเพลงยังคงอยู่พลังศรัทธาไม่เคยจางหายคชาพาพาไปมูตามรอยราชินีลูกทุ่งผู้พวงดวงจันทร์ณวัดทับกระดานและวัดภาษีในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรส

0: ใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14 นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะเจ้าหน้าที่คุมผู้ต้องหาคดีฆ่า5 ศพพัทยาฝากขังด้านญาติผู้เสียชีวิตขอเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญคดีคนหายมากกว่านี้สักครู่มาติดตามค่ะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ความคืบหน้าคดีการหายตัวของ2พี่น้องชายหญิงชาวรัสเซียและครอบครัวอีก3รายวันนี้ที่สถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวนายธนาเกิดทองหรือป๋องนายธงชัยศรีนินหรือธงพร้อมผู้ต้องหาอีก2รายคือฟลุ๊กและบอนเพื่อดำเนินการฝากขังต่อศาลหลังถูกดำเนินคดีในคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญที่มีผู้เสียชีวิตรวม5รายหลังการสอบสวนตลอดทั้งคืนเจ้าหน้าที่ได้จัดทำประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือและเตรียมเอกสารประกอบคำร้องขอฝากขังโดยผู้ต้องหาทั้ง4ปฏิเสธตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับแรงจูงใจในการก่อเหตุก่อนถูกนำตัวไปศาลป้าของนาย

0: ช้งานอยู่แต่ได้รับแจ้งว่าการดำเนินการดังกล่าวต้องเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายและหากไม่มีการสืบสวนคดีสองพี่น้องชาวรัสเซียครอบครัวอาจไม่มีวันทราบชะตากรรมของพี่สาวหลานและพี่เขยที่ผ่านมาครอบครัวพยายามทุกวิถีทางในการติดตามตัวผู้สูญหายทั้งการแจ้งความประสานตำรวจและติดต่อให้ผู้บริการเครือข่ายโทรศัพท์แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองเนื่องจากเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญเรื่องคนหายมากกว่านี้ปิดท้ายที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนูญจับกุมชาวเมียนมาลักลอบเข้าเมืองในพื้นที่แนวชายแดนตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดรวม33คนพร้อมตรวจยึดรถกระบะบรรทุกสัมภาระ1คันคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
1: เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจราชบุรีโดยหมวดขึ้นที่เร็วกองกำลังนเรศวรจัดกำลังพลลาดตระเวนและเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่บ้านตอนชายหมู่6ตำบลแม่ตางอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบพบเป็นบุคคลสัญชาติเมียนมาจำนวน33คนแบ่งเป็นชาย14คนหญิง17คนและผู้ติดตาม2คนโดยทั้งหมดให้การยอมรับว่าแอบลักลอบข้ามแดนมายังฝั่งไทยผ่านช่องทางธรรมชาติโดยเป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงมีการควบคุมตัวส่งที่รถที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดดำเนินคดีตามกฎหมายและในบริเวณเดียวกันยังพบรถยนต์กระบะ4ประตู Toyota Vigo สีขาวไม่ติดทะเบียนกไก่ตเต่า8107พร้อมกระเป๋าสัมภาระหลังกระบะจากการสอบถามไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่จึงมีการเข้าตรวจยึดรถกระบะดังกล่าวเพื่อตรวจสอบต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
2: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: การเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับวันพรุ่งนี้คือการทำวันนี้ให้ดีที่สุด
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM Playlist Non-Stop

0: ไว้มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดลิฟธนาคารหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: อังคารคลุมโปง
2: ช่วงลอยกระทงอะค่ะก็นัดกันไปลอยกระทงที่ลำคลองท้ายหมู่บ้านนะคือขาไปอะค่ะทุกอย่างปกติหมดช่วงขากลับอะค่ะมันจะมีหัวโจคนนึงในกลุ่มเขาพูดขึ้นมาว่าผีหลอกแล้วแบบผิวดีๆอะค่ะเพื่อนหนูเขาก็พูดขึ้นมาว่าหอสองครั้งคนในหมู่บ้านนะคะเขาก็พูดกันว่าเมื่อคืนอะว่ายายมึงอะมาหามึงนะแล้วเพื่อนหนูคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาอะได้กลิ่นแป้งหอมมากแล้วเขาก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวผ้าสิ้นสีน้ำเงินอะค่ะชุดที่ใส่ให้ยายหนูก่อนตายอ่ะคือชุดที่เป็นเสื้อสีขาวกับผ้าสิ้นสีน้ำเงิน
3: งั้นแสดงว่าคุณยายเสียแล้วเหรอฮะ
2: ใช่ค่ะ
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00 ที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
6: EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สวัสดีวันเสาร์หากกำลังมองหาวิธีพักผ่อนลองใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติหรือเดินเล่นในสวนดูนะครับ
8: EFM Playlist Non-Stop
9: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
2: ฮ้อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
7: ฮ้สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
8: ฮะอินอะไรนะ
7: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
9: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
10: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
9: กินน้องสปูน

0: ินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกระป๋อง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะอธิบดีปภ.กำชับจัดสอบสัมภาษณ์ข้าราชการปภ.ปี69ระหว่างวันที่1ถึง3สิงหาคมนี้กรรมการสอบต้องโปร่งใสมุ่งคัดสรรข้าราชการเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าในช่วงวันที่1ถึง3สิงหาคมนี้ปภ.ได้กำหนดให้มีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยจะเป็นการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานประจำปีพ.ศ.2569ณอาคารรักตักกนิษฐ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรุงเทพมหานครโดยในวันที่1สิงหาคมจะเป็นการสอบสัมภาษณ์วันแรกซึ่งในช่วงเช้าจะเป็นการสอบของตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการเจ้านักขออภัยค่ะเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและนายช่างโยธาปฏิบัติงานขณะที่ในช่วงบ่ายจะเป็นการสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการส่วนในวันที่2ถึง3สิงหาคมนั้นตลอดทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายจะเป็นการสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้วยเหตุนี้ตนจึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ทุกคนดำเนินการสัมภาษณ์ด้วยความโปร่งใสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคัดสรรข้าราชการเข้ามาทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติพร้อมนำพาองค์กรไปสู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรมปิดท้ายที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31กองกำลังผาเมืองบุกตรวจยึดยาบ้า8ล้านเม็ดของเครือข่ายโล่งแซ่ลีที่ซุกซ่อนอยู่ในป่าช้าในเขตอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายคุณชัชวาลวังพิยองรายงานค่ะ
4: การตรวจยึดยาเสพติดในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจปราบปรามยา

0: เลียงมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านข้ามชายแดนแม่น้ำโขงบริเวณช่องทางธรรมชาติในพื้นที่ตำบลม่วงยายอำเภอเวียงแก่นจากนั้นใช้รถยนต์กระบะลำเลียงมาซุกซ่อนไว้ในป่าช้าเขตอำเภอเทิงเพื่อรอผู้ร่วมขบวนการมาขนลำเลียงเข้าสู่ตัวจังหวัดชั้นในต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
1: กล่องอาหารขวดแก้วเป็นขยะรีไซเคิลกระดาษชำระขยะทั่วไปส่วนเปลือกไข่ผลไม้เป็นขยะเปียกหน้ากากอนามัยยาฆ่าแมลงเป็นขยะอันตรายแยกขยะให้ถูกวิธีลดของเสียลดโลกร้อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึก

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดี

0: นักเช็คชื่อไวสุดๆนะครับสวัสดีคุณโพด้วยนะครับผมสวัสดีคุณนุ่นนะมาแล้วคุณนุ่นบอกอ๋อวันนี้นอกจากจะลุ้นเพลงแล้วยังต้องลุ้นหวยด้วยนะคะเออวันนี้เท่าไหร่อ่ะ1ใช่ไหม1สิงหาคมนะฮะขอให้ร่ำขอให้รวยกันนะเมื่อวานเนี่ยวันศุกร์นะครับผมพี่ชาวพี่พุทธได้ให้เลขกันไปแล้วนะครับก็ตามสูตรนะครับหวังว่าทุกคนจะถูกหวยกันนะครับเผื่อจะได้ไม่ต้องทำงานกันแล้วนะครับแล้วก็แฟนคลับของกลิ่นฝนมาด้วยแล้วเช่นเดียวกันนะมารอลุ้นกันว่าสัปดาห์นี้กลิ่นฝนจะสามารถรักษาแชมป์3สัปดาห์ต่อเนื่องได้หรือเปล่าและที่สำคัญนะครับกลิ่นฝนจะสามารถเป็นแชมป์ออฟเดอะมันประจำเดือนกรกฎาคมได้ไหมเดี๋ยว2ชั่วโมงนี้รู้กันแน่นอนคุณผู้ฟังก่อนไปลุยกันในเบรกแรกครับผมฝากไว้ครั้งกับอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์ครับมาลุยกันเลยดีกว่าคุณผู้ฟังกับ4อันดับแรกของเราในสัปดาห์นี้ครับผมนี่คุณเอกราชมาแล้วนะทักทายด้วยนะครับอันดับที่20ก่อนเลยคุณผู้ฟังเพลงนี้อยู่กับเรามา4สัปดาห์ครับผมลงมาจากอันดับ8ในสัปดาห์ที่ผ่านมากับ1ผลงานเพลงรักที่มีความเจนซีมีความน่ารักนะครับผมจากพี่ No One Else Featuring กับน้องคอปเปอร์จากวงบัสครับกับเพลงนี้มีชื่อว่าคนคนนี้เป็นของคุณครับและอันดับ19ต่อเนื่องกันเลยคุณผู้ฟังลงมาจากอันดับ12ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเคยติดท็อป4มาแล้วครับผมผลงานเพลงจาก JC James ครับกับอุสาสางคุณผู้ฟังไปกันต่อในอันดับที่20ครับผมเพลงนี้เกือบหลุดแต่ฉุดไว้อยู่ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในอันดับที่20ตอนนี้ขึ้นมา18ครับผมเคยขึ้นไปไกลสุดเนี่ยติดท็อป3มาแล้วนะคุณผู้ฟังอันดับ3ครับผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่อิงวรันธรของเรานะฮะจากคุมอิงนี่เองกับจำไว้ครับและอันดับ17ต่อเนื่องกันเลย1เพลงที่พิมพ์บอกไปแล้วเมื่อวานว่าเพลงนี้คือเพลงที่ MJขอให้กับปีเตอร์ปาร์เกอร์หรือว่าสไปเดอร์แมนนะครับเพราะเพลงนี้มีชื่อว่าเมื่อไรจะยิงใหญ่ให้กันไม่ใช่นะฮะเมื่อไรจะมีใจให้กันจากน้องแบล็คฮาร์ทครับผมเหล็กแรกไปลุยกันเลยกับอันดับที่20 19 18และ17ครับ
1: Number 20คน

0: เมื่อไรจะมีใจให้กันครับผมคุณผู้ฟังผลงานเพลงจากน้อง Black Heart นะมาแรงมากๆช่วงนี้นะครับผมอยู่ในอันดับที่17ของเราในสัปดาห์นี้นะครับก่อนหน้าเพลงนี้เนี่ยพิมพ์เล่นมุกเมื่อไรจะยิงใหญ่ให้กันไปใช่ไหมเป็นเรื่องราวของ MJ แล้วก็ปีเตอร์ปาร์เกอร์อยากรู้เหลือเกินคุณผู้ฟังมีใครดู Spider-Man เรียบร้อยแล้วบ้างมั้ยฮะมีใครดูกันแล้วบ้างอ่ะรีวิวให้ฟังหน่อยนะคุณผู้ฟังส่งเข้ามานิดนึงเดี๋ยวพิมจะไปดูเย็นนี้แต่ว่าหลายๆคนที่ดูมาเขาบอกว่ามันเป็นสไปเดอร์แมนแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในภาคนี้มันจะเป็นสไปเดอร์แมนที่มีความดราม่ามีความแบบเน้นอารมณ์มากกว่าแอคชั่นอ่ะแล้วก็เน้นสเกลที่มันเล็กลงมามากกว่าแบบสเกลแบบจักรวาลอะไรเงี้ยหลายๆคนบอกว่าดีมากเป็นสไปเดอร์แมนที่ดีที่สุดแล้วที่เคยดูมานะคุณผู้ฟังเดี๋ยวยังไงเย็นนี้พิมจะไปดูว่าเดี๋ยวพิมจะกลับมานะครับผมพรุ่งนี้ EFM New Release นะเดี๋ยวพิมรีวิวให้ฟังว่ามันเป็นยังไงสำหรับสไปเดอร์แมนแต่ถ้าใครแอบดูไปแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งสปอยพิมเข้ามานะแต่ว่าให้คะแนนกันหน่อยเต็ม10คิดว่าให้เท่าไหร่กันบ้างนะครับผมมาเบรกนี้ไปลุยกันต่อคุณผู้ฟังกับ EFM New EFM Playlist of the Week ของเรานะครับอีก3อันดับคุณผู้ฟังไปกันต่อที่อันดับ16ครับเพลงนี้ขึ้นมาจากอันดับที่18ครับผมดีกรีเขาเคยเป็นรองแชมป์มาแล้วครับคุณผู้ฟังผลงานเพลงนี้อยู่กับเรามานานที่สุดแล้วในโซฟาในปีนี้อ่ะเพลงนี้อยู่กับเรามานานที่สุดแล้วคุณผู้ฟัง17สัปดาห์ต่อเนื่องครับผมผลงานจากพี่มายาร่าฟิชเชอริ่งกับน้อง C9 อย่าง Rain Zone ครับและต่อเนื่องกับอันดับที่15คุณผู้ฟังเพลงนี้ลงมาจากอันดับที่7ครับเป็นรองแชมป์มาแล้วเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังผลงานเพลงจากพี่กวินดีฟิชเชอริ่งกับศิลปินที่เราเพิ่งเปิดเพลงเข้าไปเมื่อกี้อย่างน้อง Black Heart ครับได้แค่เดินมาส่งครับผมและต่อเนื่องกันเลยอีก1เพลงที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาเป็น New Entry สัปดาห์นี้ลงมา1ตำแหน่งครับคุณผู้ฟังผลงานเพลงที่มีคำติดหูอย่างเอียจาก Jasmine ครับผมนี่คือ Baddie จาก Iron Boy featuring กับ Jasmine จาก Jasmine นิกาครับ
1: Number 16

0: การเพลงจาก Iron Boy featuring กับ Jasmine นะคุณผู้ฟังโอ้โหน่ารักมากเพลงนี้นะครับผมออกไปเที่ยวอาจจะเจอพี่โอ้โหแบบชอบอ่ะเสียง Jasmine คือมันแบบมีความเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะคุณผู้ฟังทั้งเสียงพูดทั้งเสียงร้องเลยนะครับผมฝากไว้ด้วยกับเพลงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมาลุยกันต่อกับอันดับ13 12และ11ครับขอแอบสปอยไว้ก่อนเลยว่า1ใน3อันดับนี้มีเพลง New Entry 1เพลงครับ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: Is that good?
6: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะ
5: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
6: ต้องดีน่า
7: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
5: Is that good?
6: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะ
5: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
6: ต้องดีน่าน
8: ี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
3: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: 1 2
10: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอน

0: ยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
1: มาคุณผู้ฟังไปลุยกันต่อเลยครับผมกับอันดับ13 12และ11อย่างที่สปอยไปตั้งแต่ก่อนเบรกครับว่าใน3อันดับนี้มี1เพลงครับผมเป็น New Entry ครับเข้ามาใน Playlist of the Week ของเราเป็นสัปดาห์แรกและเข้ามาอยู่ในอันดับสูงถึงอันดับนี้ในอันดับที่13เลยคุณผู้ฟังแต่พอบอกชื่อเพลงไปทุกคนต้องบอกว่ามันสมมงแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ในทุกๆโซเชียลแพลตฟอร์มคุณต้องใช้เพลงนี้ทำคอนเทนต์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่คือผลงานเพลงจากหนุ่มน้อยสุดเข้มแข็งที่อยากจะบอกว่าเราจะร้องไห้เสียน้ำตาให้ใครไม่ได้นะครับผมหรือว่าขี้แง่ Boys Don't Cry จาก Proxy นั่นเองคุณผู้ฟังเข้ามาในอันดับที่13นะครับอยากให้ลองฟังเพลงนี้ดีๆเพราะว่าคุณผู้ฟังจะเห็นว่าแบบสไตล์การแต่งเพลงมันมีความเจนซีแบบเจนซีมากๆเลยอ่ะเพราะว่าคนที่เป็นคนเขียนเพลงนี้คุณผู้ฟังส่งเข้าประกวดจาก Source BKK ครับผมการร่วมงานกันของทั้ง3คนเลยอย่าง2 Ecstasy Jeffy แล้วก็น้องกาก้า Goes Back Home ครับพิมพ์บอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยคือนิยามของคำว่า Gen Z ของจริงคุณผู้ฟังอันดับ13ขี้แง่จาก Proxy ครับและอันดับ12ต่อเนื่องกันเลยคุณผู้ฟังเพลงนี้เป็นอันดับ3มาแล้วครับผมแต่สัปดาห์นี้อยู่ในอันดับที่12ครับ Lycan นี่คือถ้าเกิดครับและอันดับ11ครับผม Reentry กลับมาใหม่2สัปดาห์ต่อเนื่องแล้วแชมป์เก่าของเราพี่บี้สุกฤตนี่คืออู้บ่จ้าง
2: Number 13 New Entry

0: อู้บ่าจ้างครับผมผลงานเพลง Comeback จากพี่บี้สุกฤตนะคุณผู้ฟังแล้วก็ Comeback เข้าสู่ Playlist of the Week ของเราด้วยนะครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมาลุยกันต่อกับ EFM Playlist of the Week ครับก่อนทิ้งท้ายชั่วโมงแรกไปฝากไว้อีกครั้งกับอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์ครับเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อคุณผู้ฟังมารอลุ้นกันนะว่า Highest Entry of the Week จะเป็นใคร Highest Climber จะเป็นเพลงไหนและสำคัญ Champ of the Week และ Champ of the Month จะเป็นใครเดี๋ยวรอสักครู่เดียวครับ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ายมิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: เอทามโชบิสเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทองรูกี้ดีโวสคอนเสิร์ตพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์ EFM Fandom Live
3: ต้อนรับเลยครับอีโนซ่า
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: ภารกิจต่อเพลงต่อใจ
6: เวลาที่เจอที่เธอส่งยิ้มมา
4: เหมือนดัง
3: ดังเลยฮะ
4: เหมือนดังโลกนี้สดใสขึ้นทันตา
7: ข้อต่อไปคุณร้องหลักเดี๋ยวผมสร้อยให
3: ้ตัวคนเดียวฟันนาไรก่อนหนักใจ
7: ตกลงไหม
3: เวลามันเซ็งอยากระบายจะทำไง
8: คิดว่าเรื่องใหญ่ก็แล้วกัน
4: เฮ้ย
8: หากไม่ดูเป็นการรบกวนก็จะชวนเธอมารักกัน
4: เฮ
8: ้
4: ย
8: ใจเธอมาตั้งนานถึงไหม
4: นี่ผมกำลังแพ้เหรอเนี่ย
9: แล้วเท่านี้ได้ไหมครับ
4: ได้ครับ
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 นถึง 4:00 นที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
11: EFM News

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: พลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและหัวหน้างานจราจรกล่าวถึงกรณีมาตรการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรกับกรมการขนส่งทางบกในการต่อภาษีรถยนต์ใช้กับใบสั่งที่ออกตั้งแต่วันที่1สิงหาคม69เป็นต้นไปและมีการแสดงความคิดเห็นในสังคมอย่างกว้างขวางว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลขอเรียนสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนว่ามาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสร้างวินัยจราจรและส่งเสริมให้ผู้กระทำผิดรับผิดชอบต่อการกระทำของตนอันจะนำไปสู่ความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนโดยรวมมาตรการดังกล่าวมิได้เกิดจากบันทึกข้อตกลง MOU เพียงอย่างเดียวแต่มีฐานอำนาจตามกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา 141/1 ซึ่งกำหนดให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งที่ค้างชำระกับการดำเนินการด้านทะเบียนรถและพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522ที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกเครื่องหมายการขออภัยค่ะแสดงการเสียภาษีประจำปีส่วนบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกเป็นเพียงกลไกสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและโปร่งใสไม่ใช่การสร้างหน้าที่หรือบทลงโทษขึ้นใหม่แต่อย่างใดทั้งนี้กรณีดังกล่าวไม่ได้บังคับใช้ผู้ที่มีใบสั่งค้างชำระก่อนวันที่1สิงหาคมแต่จะนับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเมื่อผู้ขับขี่โดนใบสั่งถ้า15วันไม่ชำระตำรวจจะส่งใบแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ถูกใบสั่งหากอีก15วันยังไม่ชำระอีกตำรวจจึงจะแจ้งข้อมูลไปที่กรมการขนส่งทางบกต่อไปต่อที่กระทรวงสาธารณสุขสั่งการหน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศยกระดับการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากช่วงวันที่1ถึง6สิงหาคมนี้คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
6: นายแพทย์สมเริงจึงสภาปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าแม้ตอนนี้ภาพรวมปริมาณฝนจะลดลงบ้างแต่พื้นที่ภูเขายังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องดินอิ่มน้ำต่อไปและที่ต้องจับตาพิเศษคือช่วงวันที่4ถึง6สิงหาคมนี้ฝนจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกระลอกโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกประกอบกับในช่วงเวลาเดียวกันทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรโดยจากแนวโน้มดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขจึงได้สั่งการด่วนให้สถานพยาบาลทุกสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมรับมือขั้นสูงสุดโดยได้เน้นย้ำ3มาตรการสำคัญโดยประการแรกคือการสำรองระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนยาเลือดและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอสำหรับการใช้งานอย่างน้อย72ชั่วโมงประการที่2คือการเตรียมทีมแพทย์ทีมควบคุมโรครวมถึงทีมเยียวยาจิตใจพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีส่วนประการที่3คือการเข้าไปช่วยดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาต่อเนื่องเพื่อมั่นใจว่าทุกคนจะไม่พลาดยาและการรักษาในยามฉุกเฉินทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขยืนยันสถานการณ์ปัจจุบันว่ายังมีรายงาน2จังหวัดที่อยู่ในระดับเฝ้าระวังสูงหรือพื้นที่สีส้มคือจังหวัดพะเยาและยะโสธรแต่เบื้องต้นสถานพยาบาลทุกแห่งยังสามารถเปิดให้บริการตามแปรปกติและยังไม่มีรายงานระบบไฟฟ้าหรือน้ำประปาขัดข้องแต่อย่างใดวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: ปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1สิงหาคม2569รางวัลเลขหน้า

0: 3ตัว413672รางวัลเลขท้าย3ตัว154039รางวัลเลขท้าย2ตัว69และรางวัลที่1หมายเลข932479
1: การเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำ

0: FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ชีวิตจะก้าวไปข้างหน้าเมื่อเรากล้าก้าวออกจากกรอบเดิม
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
2: ต้อนรับกลับมากับช่วงที่2ครับคุณผู้ฟังกับ EFM Playlist of the Week ประจำวันที่1สิงหาคมครับผมตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่10อันดับท็อป10ของเพลงที่ถูกนำมาสร้างเป็นเพลย์ลิสต์บน EFM 94กันแล้วคุณผู้ฟังก่อนไปลุยกันต่อครับผมฝากไว้อีกครั้งกับอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์ครับชั่วโมงนี้ยังอยู่กับผมดีเจพีมนะจ๊ะ1ข้อความที่ส่งเข้ามาผ่านทาง A-Time ฟังฟิล์มเบสิกแอปพลิเคชันของเรานะครับผมคุณนุ่นบอกว่าเจ็บช้ำกับหวยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาประกาศหวยกันนิดนึงดีไหมเลขท้าย2ตัวนะครับผมออกเลขสวยมากๆนะครับผม69คุณผู้ฟังส่วนเลขท้าย3ตัวนะครับออก154กับ039นะรางวัลที่1นะครับผม932479นะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครถูกหวยนะครับยินดีด้วยนะฮะในส่วนตัวของ DJ เองนั้นและเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ตรงนี้อาจจะยังนะครับผมเพราะถ้าคุณผู้ฟังถูกเนี่ยน่าจะได้มีสมาธิฟังวิทยุกันแล้วล่ะถูกไหมล่ะนะครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเราสู้กันต่อไปคุณผู้ฟังทำงานฮะทำงานทำงานท่องไว้2คำนะครับผมอ่ะไปกันต่อเลยคุณผู้ฟังกับอันดับ10 9 8และ7ครับผมเริ่มกันที่อันดับ10ก่อนครับผมอันดับ10ผลงานเพลงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับเรามาแล้ว6สัปดาห์ด้วยกันครับผมลงมาจากอันดับที่5ในสัปดาห์ที่ผ่านมาผลงานเพลงจากพี่ส้มมารีกับหนังทุนต่ำครับและอันดับที่9ครับผมมาแล้วนี่คืออันดับที่ขึ้นมาจากอันดับ19สู่อันดับที่9ไต่ขึ้นมา10อันดับทำให้เขาได้เป็น
6: Highest Climber
2: Highest Climber of the Week ครับผมเพลงแต่อันดับสูงสุดประจำสัปดาห์ของเรา10ขั้นกันไปเลยผลงานเพลงจากพี่บิ๊กดีจราดฟิชเชอริงไม่ฟิชเชอริงเพลงนี้มาคนเดียวผลงานเพลงนี้มีชื่อว่าซูเปอร์สตาร์ครับคุณผู้ฟังแล้วไปกันต่อเลยในอันดับที่8ครับเพลงนี้ขึ้นมาจากอันดับที่9ผลงานเพลงจากนนท์ผิดมากมายและอันดับที่7ครับ1ผลงานเพลงที่โอ้เศร้าสุดๆนะครับเพลงนี้จากเพอร์พีชครับไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงครับ
6: Number 10

0: มันหวงหวงในท้องอ่ะคุณผู้ฟังแล้วพี่ปามี่คือทำเพลงนี้ออกมาได้แบบเอาจริงความหมายอ่ะพอรู้ว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรอ่ะมันแอบแซดมากเลยนะแต่ว่าพอมันเป็นเสียงพี่ปามี่พร้อมกับวายหรือว่ากรูฟของเพลงนะครับมันไม่ได้แบบดูดิ่งดาวขนาดนั้นนะแต่อยากให้ลองฟังดีๆไปในแต่ละคำของมันคุณผู้ฟังมันจะซ่อนความหมายที่ลึกซึ้งไว้อยู่นะครับผมและนี่คือผลงานเพลง Highest Entry ในอันดับที่6ครับต่อเนื่องกันเลยกับอันดับที่5คุณผู้ฟังผลงานเพลงนี้อยู่กับเรามาแล้วทั้งหมด3สัปดาห์ด้วยกันครับผมขึ้นมาจากอันดับที่14นะเกือบเป็น Highest Climber แล้วขึ้นมา9ขั้นครับผลงานเพลงจากเมือง Serious Bacon Featuring กับน้องกรณ์จาก Proxy ครับผมกับเพลงนี้มีชื่อว่าคุณจะชอบผมไหมครับน่ารักอีกหนึ่งเพลงนะและอันดับที่4ครับผมแชมป์เก่าของเราอยู่กับเรามา7สมัยด้วยการผลงานเพลงจาก TP Grid นี่คือเก่งไม่พอครับ
1: Number 6 Highest Entry

0: ไม่ได้ไปไหนไกลแค่ได้อยู่กับคนที่สบายใจก็เป็นวันดีๆแล้วนะคะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

อัปเกรดผิวไบค์ด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไร้มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอะลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ

0: ็ดอร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเรื่องเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์ครับที่อยู่กับ EFM Playlist of the Week ของเราและทำให้เราได้มีแชมป์ of the Week ให้ฟังกันในสัปดาห์นี้ครับผมเพราะฉะนั้นครับเพลงต่อไปเป็นเพลงที่ครองตำแหน่ง
1: Champ of the Week
0: และที่สำคัญครับผมขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าเดือนกรกฎาคมคุณคือ
1: EFM Playlist of the Month Champ of the Month ประจำเดือนกรกฎาคม
0: มาลุ้นกันเลยกับผลงานเพลงในอันดับ1ครับผมคุณผู้ฟังทิ้งท้ายไปแล้วด้วยเพลงนี้จากเติ้ล First One กับกลิ่นฝนครับ Number 1

0: ในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับใหม่ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮีลใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้าน Bloom รวมมาให้แล้ว Bloom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซอง Bloom BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
4: อ1 2 3 go
5: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News

0: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส.
1: เจ้าหน้าที่เจอ2ศพพี่น้องรัสเซียฝังดินมัดมือไพ่หลังก่อนขุดพบอีก3ศพพ่อแม่ลูกที่โดนป๋องทงฆ่าปิดปากแล้ววันนี้ตำรวจคุมแก๊งฆ่าฝังดินทั้ง4คนฝากขังศาลจังหวัดพัทยาขณะที่ป๋องก้มหน้านิ่งส่วนทงปล่อยโฮขอโทษผู้เสียชีวิตอ้างถูกบังคับให้ทำตำรวจแจ้งหลายข้อหาหนักเพจดังเปิดแชทสาวแฉป๋องพฤติกรรมอันตรายชอบบังคับดูคลิปฆาตกรรมเคยถูกบังคับให้ไปนอนในหลุมขู่ฝังทั้งเป็นเผยชีวิตถูกข่มขู่และคุกคามมาโดยตลอดนายกอนุทินลั่นคดีฆ่ายกครัวชลบุรี2รัสเซียต้องรับโทษสถานหนักชี้ทำลายความเชื่อมั่นเหมือนฆ่าคนไทยทั้งประเทศครอบครัวฮลุนโซโลโพสต์แจ้งข้อเท็จจริงเรื่องติดต่อกระทรวงการต่างประเทศยันไม่มีการเปิดบริจาคเผยความตั้งใจมีเพียงประการเดียวทำทุกวิถีทางนำร่างน้องกลับไทยวอนหยุดแชร์ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนอนุทินนำคณะเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำที่อำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่เริ่มวันนี้1สิงหาคม69เป็นต้นไปเข้มต่อภาษีรถหากพบใบสั่งจราจรค้างชำระจะไม่ได้ป้ายภาษีฉบับจริงส่วนบชน.ชี้แจงมาตรการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรกับการต่อภาษีรถย้ำเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมสร้างวินัยจราจรและคุ้มครองสิทธิประชาชนตำรวจไม่ได้มุ่งหวังให้ประชาชนเสียค่าปรับกรมอุตุเตือนทั่วไทยรับมือฝนตกหนักร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากผบ.ตร.เซ็นอนุมัตินายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจลาออกมีผล1สิงหาคมนี้ท่ามกลางกระแสตั้งแท่นสอบวินัยร้ายแรงปมชั้น14ศาลจังหวัดสวรรคโลกพิพากษาจำคุกคนละ1ปี2ผัวเมียคดีลัก

0: องน้ำเพื่อนบ้านเห็นแจ้งตำรวจรวบทันควันกรมควบคุมโรคให้ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงตรวจหาเชื้อ HIV ฟรีปีละ2ครั้งเพื่อป้องกันการส่งต่อเชื้อรู้ผลได้ในวันเดียวพร้อมตั้งเป้ายุติปัญหาเอสในปี2573ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1สิงหาคม2569รางวัลเลขหน้า3ตัว413672รางวัลเลขท้าย3ตัว154039รางวัลเลขท้าย2ตัว69และรางวัลที่1หมายเลข932479
1: ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ.FM 94 เมกะเฮิรตซ์

0: ล่อยเธอไป
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
3: ทุกความพยายามอาจยังไม่เห็นผลแต่ทุกความอดทนจะไม่สูญเปล่า
4: EFM Playlist Non-Stop

0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
1: ์กรอบกรอบ
0: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
2: ์ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
4: สวัสดีวันเสาร์ปิดมือถือแล้วหันมาพูดคุยกับครอบครัวให้มากขึ้นเพราะคนสำคัญไม่ควรถูกละเลยนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้ว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: อัปเกรดผิวไบรท์ด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไบรท์มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอะลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
2: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innovic
4: ฮะอินอะไรนะ
3: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า

0: ังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับดีเจพิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: EFM Play

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ว้ายว้ายว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมู

0: ท็อปต้องที่จ็อบดีบี
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: พออ ยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แฉข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
5: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
6: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: ความสำเร็จคือการออกเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทาง
8: EFM Playlist Non-Stop

ากสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
3: จากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
5: ใน
4: เคาะข่าวค่ำ
5: สวัสดีค่ะ 19:30 น.พบกับเคาะข่าวค่ำนะคะเจอกันวันนี้วันเสาร์ที่1 สิงหาคม 2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะกันทุกวันนะคะ

ังตรงลาดพร้าวนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเกิดเหตุยิงกันค่ะยิงกันในวัดเลยในช่วงที่กำลังมีการสวดพระอภิธรรมด้วยนะคะตามรายงานข่าวบอกว่ามีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก2เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยได้นำตัวส่งที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเป็นการด่วนแล้วนะคะเบื้องต้นพบผู้ก่อเหตุเป็นชายสวมเสื้อสีดำรูปร่างสูงประมาณ160ซมผมยาวหลังจากลงมือก่อเหตุก็ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากพื้นที่ไปอย่างรวดเร็วตอนนี้ตำรวจสน.ลาดพร้าวกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและอาสาสมัครกู้ภัยเข้าควบคุมและปิดล้อมจุดเกิดเหตุเพื่อเร่งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบวิถีกระสุนพร้อมกับเร่งติดตามตัวมือปืนรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะช่วงนี้ใครที่หลีกเลี่ยงบริเวณแถวๆวัดบึงทองหลางก็เลี่ยงก่อนนะคะเพราะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็เจ้าหน้าที่เขากำลังเข้าเคลียร์พื้นที่ขยับมาติดตามเรื่องของคดีฆาตกรรม5ศพที่ใน5ศพเนี่ย2ศพเป็นพี่น้องชาวรัสเซียคู่ชายหญิงเราเจอพี่น้องรัสเซียชายหญิงก่อนนะคะแล้วก็ขยายผลก็ไปเจอคดีฆาตกรรมพ่อแม่ลูกอีก3รวมเป็น5วันนี้ตำรวจนำตัว4คนร้ายฝากขังที่ชลบุรีโดยที่สภ.ห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีตำรวจควบ

ะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและนักท่องเที่ยวย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการกระทำของผู้ก่ออาชญากรรมเฉพาะรายไม่ใช่ภาพสะท้อนว่าประเทศไทยขาดความปลอดภัยโดยรวมส่วนกรณีที่ผู้ต้องหาเคยมีประวัติถูกจำคุกแต่กลับมาก่อเหตุซ้ำนายกบอกว่าจำเป็นต้องทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายและกำชับให้พนักงานสอบสวนจัดทำสำนวนคดีอย่างรัดกุมเพื่อให้ศาลใช้ประกอบการพิจารณาลงโทษได้อย่างครบถ้วนส่วนเรื่องที่กระแสสังคมเรียกร้องให้ลงโทษประหารชีวิตผู้ที่กระทำผิดนั้นนายกทราบนะคะนายกบอกว่าประเทศไทยยังคงมีโทษประหารชีวิตอยู่ตามกฎหมายค่ะแต่ว่าการลงโทษเป็นอำนาจพิจารณาของศาลรัฐบาลมีหน้าที่ดำเนินคดีผ่านกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษตามกฎหมายแล้วก็ไม่เป็นเยี่ยงอย่างแก่สังคมล่าสุดปรากฏว่าทั้ง2คดีผู้ต้องหาทั้งหมดศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะก็คือป๋องธงฟลุ๊กบอลนี่ไม่ให้ปล่อยเลยเพราะว่าคดีมีอัตราโทษสูงพฤติการร้ายแรงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านด้วยกลัวว่าหากปล่อยตัวชั่วคราวแล้วเกรงว่าอาจจะมีการหลบหนีได้ก็เลยยกคำร้องไปนะคะขยับไปที่กรณีของน้องหลุนโซโล่ค่ะซึ่งเป็นในส่วนของการตรวจสอบ

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิร์ดเบลสิทเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทเกิร์ดเบลสิทเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
5: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์ฮะพิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟเวิล
5: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ฮะพิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
6: วายฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
0: ้เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
8: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ลงพื้นที่ไปตรวจราชการแล้วก็ไปพบปะประชาชนที่แปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำที่บ้านท่านางเริงตำบลนางบวชอำเภอเดิมบางนางบวชที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแน่นอนไปที่สุพรรณก็ต้องมีแกนนำของพรรคภูมิใจไทยที่เป็นเจ้าของพื้นที่สุพรรณบุรีอย่างคุณวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ยังมีคุณประพัฒน์โพธิสุทนคุณสรชัดสุจิตคุณณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณคุณเสมอกันเที่ยงธรรมสสสุพรรณบุรีของพรรคภูมิใจไทยในมารอต้อนรับนายกก็พบพี่น้องประชาชนแล้วก็รับฟังการบรรยายสรุปโครงการส่งเสริมการเกษตรชมอุปกรณ์แล้วก็ดูรถยนต์สำหรับการเกษตรขึ้นรถรางด้วยนะคะเยี่ยมชมแปลงสาธิตที่เป็นการปลูกข้าวต้นทุนต่ำโดยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยอยากจะให้

และก็กระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลเรื่องนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะเรื่องของการสอบท้องถิ่นก็เกิดขึ้นก่อนที่รัฐบาลจะเข้ามาทำอีกจึงคิดว่าไม่น่ามีประเด็นอะไรคือพร้อมให้ตรวจสอบส่วนคดีหัวสวที่ฝ่ายค้านออกมาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องคุณกรวีก็บอกว่าไม่ได้กังวลนะคะทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนของกกต.และก็ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทีนี้ทิ้งท้ายเรื่องของความแตกแยกภายในพรรคก็ช่วงนี้ก็คนก็จับตามองกันเยอะนะคะ2น1พ ยืนยันว่าเรื่องความเล้าฉานภายในพรรคไม่มีอยู่แล้วไม่มีมูลไม่มีข้อเท็จจริงอะไรเลยทิ้งท้ายแค่ว่าพรรคภูมิใจไทยขึ้นชื่อในเรื่องของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่แล้วนี่คุณกรวีให้สัมภาษณ์ไว้แบบนี้นะคะขณะที่นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชนมีการให้สัมภาษณ์ถึงนายกพนายกบอกว่าเรื่องของการปรับครม.ช้าๆนี้คุณลิซ่าก็เลยบอกว่าการที่นายกยืนยันว่าเหมือนจะไม่มีการปรับครม.เห็นว่าก็ไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่ควรปรับมากที่สุดคือภาวะผู้นำของนายกค่ะที่วันนี้แทบจะไม่เห็นเลยลุยเรื่องที่ควรจะลุยไม่ทำเลยเหมือนที่ใครๆเขาบอกกันว่าสิ่งที่นายกถนัดมากที่สุดคือเป็นคนประเภทสุขนิยมคุณลิซ่าบอกว่าท่านจะสุขนิยมอยู่คนเดียวในประเทศไทยไม่ได้ต้องมองความเป็นจริงด้วยวันนี้คนไทยทุกคนแบกรับภาระมีความทุกข์จากการบริหารประเทศของท่านมากน้อยแค่ไหนไล่ตั้งแต่ปัญหาการกักตุนน้ำมันโอ้โหนี่คุณลิซ่าไล่ยาวเลยค่ะมาจนถึงทุจริตสอบท้องถิ่นเศรษฐกิจปากท้องยังมีเรื่องของการหัวสวที่มีหลักฐานมากที่สุดแต่ท่านก็ยังยืนยันว่าท่านไม่เกี่ยวข้องทั้งนี้การเปิดเวทีอภิปรายตรวจสอบรัฐบาลจะเกิดขึ้นภายในปีนี้แน่นอนค่ะแต่จะเป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติหรือเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติขอให้รอติดตามว่าพรรคประชาชนรวมถึงพรรคฝ่ายค้านพรรคร่วมฝ่ายค้านนะคะจะใช้วิธีใดในการตรวจสอบรัฐบาลที่ดูแคลนประชาชนคิดว่าน่าจะไม่ชักช้าก็คือภายในปีนี้สมัยประชุมที่กำลังจะถึงรัฐบาลโดนอภิปรายแน่นอนแต่ยังไม่อยากบอกว่าเดือนไหนซึ่งทางคุณกรวีประธานดิฝ่ายรัฐบาลเขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่กลัวนะคะเพราะว่าเขาเชื่อมั่นในข้อมูลแล้วก็รัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องต่างๆที่กำลังเป็นฮอตอิชชูเนี่ยก็เตรียมที่จะตอบคำถามมาอยู่แล้วขยับมาที่เรื่องน่ายินดีกันบ้างค่ะหลังจากที่ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่นครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกคราวนี้ต้องลุ้นกันต่อขยับจากนครศรีธรรมราชมาเป็นเชียงใหม่ลุ้นต่อเลยค่ะวัด7ยอดตอนนี้ทุกภาคส่วนเร่งปรับภูมิทัศน์รับทีมยูเนสโกเขาจะลงพื้นที่ประเมิน 3-8 สิงหาคมนี้นะคะวัด7ยอดพระอารามหลวงอยู่ในตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันนี้นายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทีมงานฝ่ายช่างอบจ.เชียงใหม่กำลังพลด่านราบที่7วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนจิตอาสาร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ทำ

0: ด้วยที่ไม่อยากให้เข้าร่วมนะคะก่อนที่ฝรั่งเศสกับเยอรมนีมีการแสดงความพร้อมว่าจะช่วยเหลือสเปนในการรับมือกับวิกฤตครั้งนี้ทั้งนี้เมืองเซลตากับเมริยานั้นเป็นพื้นที่เดียวของสภาพยุโรปที่มีพรมแดนติดกับทวีปแอฟริกาแล้วก็มักจะเผชิญเหตุกับผู้อพยพที่พยายามจะข้ามพรมแดนเข้าสู่ยุโรปอย่างต่อเนื่องเพื่อแสวงหาชีวิตใหม่นะคะเอาละค่ะหมดเวลาของข้อข่าวค่ำแล้ววันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตในโอกาสวันชาติ

0: ไทยประจำปี2569
1: วันนี้เวลา 16:20 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ณห้องรอยัลจูบิลีบอลลูมอาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีงานวันสตรีไทยจัดขึ้นโดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่ายภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569รวมทั้งตอกย้ำบทบาทสตรีไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์จำนวน99คนพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่คณะผู้แทนจากสภาสตรีระหว่างประเทศจำนวน5คนพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นประจำปี2569จำนวน155คนพร้อมกันนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่นจำนวน15คนทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยตั้งแต่ปี2546และใช้ดอกกล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิติ์เป็นสัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยโอกาสนี้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

0: ุกอาชีพ
1: ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลายเนื่องในโอกาสวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2569และขอแสดงความชื่นชมต่อสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งได้ดำเนินงานส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2499จนครบ70ปีในปีนี้ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาสตรีไทยอันเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวสังคมและประเทศชาติหัวข้อการจัดงานในปีนี้แม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพวิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินสะท้อนความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่หลวงของแผ่นดินทรงอุทิศพระองค์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปหัตถกรรมและศิลปวัฒนธรรมไทยทรงยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและนานาประเทศทำให้ศิลป์แผ่นดินและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติคงคุณค่าและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันปณิธานของสตรีไทยในการสานต่องานศิลป์แผ่นดินมิได้หมายถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวหากยังครอบคลุมถึงการสืบสานคุณค่าความเป็นไทยควบคู่กับการพัฒนาความรู้ความสามารถและการอุทิศศักยภาพของตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมเพราะสตรีไทยในปัจจุบันได้มีบทบาทสำคัญในทุกสาขาอาชีพเป็นพลังในการขับเคลื่อนครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนข้าพเจ้าขอให้สตรีไทยทุกคนภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองยึดมั่นในความสุจริตความเพียรและความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลร่วมกันทำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อันงดงามของชาติพร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาตนเองสร้างประโยชน์แก่สังคมและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาและต่อยอดศิลป์แผ่นดินเพื่อความเจริญมั่นคงและความผาสุกของประเทศชาติสืบไปได้เวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569อย่างเป็นทางการและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือโปรดอภิบาลรักษาสตรีไทยทุกคนพร้อมทั้งครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์และสำฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
2: ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับได้ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการผลงานสตรีไทยจาก4ภาคซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอาทิการจัดแสดงชุดเคบาย่าของจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติร่วมกับ5ประเทศสมาชิกอาเซียนงานผ้าไทยโบราณในราชสำนักผ้าฝ้ายออร์แกนิกและผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากคำแนะนำพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาตลอดจนการจำหน่ายสินค้าเกษตรและหัตถกรรมจากร้านโกลเด้นเพลสมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่สตรีและเกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมประกาศสำนักพระราชวัง

ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางงีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนในร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูว์คาทีดรัลเมอร์ไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:20 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง30กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันนั้นเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปและต่อมาเวลา 17:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในเวลานี้เป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพโดยพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นการสวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานพระบรมโอกาสให้พระสงฆ์ที่มีพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะเฝ้าถวายสักการะวันนี้เวลา 15:51 น.

มเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระวโรกาสให้สมเด็จพระราชาคณะเฝ้าถวายสักการะในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์พระภิกษุที่ดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569และตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569รวม9รูปดังนี้สมเด็จพระญาณวชิโรดมเจ้าอาวาสวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระญาณวชิรมงคลเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารสมเด็จพระมหาวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษสมเด็จพระสุทัศน์ณวชิรมุนีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามสมเด็จพระมหาวชิรคุณาดิโลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดสระเกศและสมเด็จพระมหาพัชรญาณมุนีเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติและผู้ดูแลสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาสำหรับสมเด็จพระราชาคณะทั้ง9รูปนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินิมนต์เข้ารับการถวายสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาอันหนึ่งสมเด็จพระมหาพัชรญาณมุนีเป็นภิกษุชาว

รมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน UOB ประเทศไทยจำกัดวัดโพศีท่าจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนสาธิตบางนาจังหวัดสมุทรปราการบริษัทไก่เทพฟาร์มจำกัดและบริษัท NTT Intense จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดอาวุธวิกัสสิตารามวัดสัมพันธวงศารามและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดต่างๆในจังหวัดชุมพรประกอบด้วยวัดสวนสมบูรณ์วัดพระบรมธาตุสวีวัดควนตะโกวัดโพธิเกษตรวัดโสมสิริวัฒนารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์เสร็จแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีนางบุญล้อมทรัพย์ทำรงและคณะบริษัท SC Paper Pack จำกัดสมาคมตันตระวัดพระศิวะเจ้าโรงเรียนยูโรเซ็นเตอร์ฝางจังหวัดเชียงใหม่และสโมสรลูกเสือราชวิถีได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบรมสถนและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดพระบรมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดทวีการอนันต์จังหวัดปทุมธานีและวัดหนองเตาเหล็กจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาบริษัทสยามบิลเลเนียร์จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดโคอาล่าเคบ้านพิงกันเวลเนสรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่บริษัทเชียงใหม่เวลเนสเรสซิเดนซ์จำกัดโรงงานบุญรอดการช่างและสโมสรลูกเส

เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวม8รูปประชาชนพร้อมใจกันไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครผู้แทนชุมชนและคณะบุคคลจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกายกเว้นบางช่วงเวลาที่มีพระราชพิธีสำคัญตามประกาศของสำนักพระราชวังและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินางสาวกัญญาพัฒน์ณัฐสุรางและคณะโรงเรียนยูโรเซ็นเตอร์ฝางจังหวัดเชียงใหม่สโมสรลูกเสือราชวิถีสโมสรลูกเสืออาสาไทยและเครือข่ายด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านและทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยด้วยทรงผสมผสานความรู้ด้านกฎหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสและสร้างมาตรฐานความยุติธรรมในระดับสากลจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งนี้ที่ทางออก

นิทรรศการเหล่านี้ไม่สามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวแห่งพระกรุณาธิคุณพระปณิธานได้อย่างครบถ้วนของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีที่ส่งทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะในการส่งนำวิทยาศาสตร์มาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องถึง40ปีภายใต้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ค่ะ

ารมีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยพระราชปณิธานพระปณิธานในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาประเทศของพระบรมวงศานุวงศ์ได้หลอมรวมองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมให้กลายเป็นพลังสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุขของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมได้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับในระดับนานาชาติบันทึกแผ่นดินแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่9ณโรงแรมแชงกรีล่ากรุงเทพเขตบางรักกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2567สะท้อนผ่านพระปณิธานของสัต

0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมีอันเป็นพื้นฐานของความรู้ทางการแพทย์สัตวแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อมจึงนับเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆจากประเทศไทยและนานาประเทศได้มาร่วมปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการศึกษาวิจัยการเผยแพร่ข้อมูลการประสานความรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันทำให้หวังได้ว่าการประชุมครั้งนี้จะก่อให้เกิดความร่วมมือในระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับโลกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติบนพื้นฐานของความเป็นหนึ่งเดียวกันอันเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนแท้จริง
1: พระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นย้ำว่าสุขภาพหนึ่งเดียวคือรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติมิใช่เพียงพระราชดำริที่ส่งมุ่งตอบโจทย์ของโลกในวันนี้หากยังทรงสะท้อนพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงตระหนักว่าสุขภาพของมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อมล้วนเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวและต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และนวัตกรรมร่วมกันสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศและประชาคมโลกอย่างยั่งยืนภายใต้พระบรมราโชบายดังกล่าวยังมีพระราชกรณียกิจพระกรณียกิจเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง

0: ุขอนามัยที่ดีและยั่งยืนอีกทั้งการประชุมครั้งนี้ได้มีนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากนานาประเทศรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศในระดับนานาชาติได้แก่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติองค์การอาหารและยาและสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมบรรยายจำนวนกว่า50คนจาก16ประเทศทั่วโลกได้เป็นสิ่งพิสูจน์ถึงพระปณิธานพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์เจ้าฟ้าผู้สร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณพระกรุณาธิคุณที่ประชาชนชาวไทยควรได้รับรู้และภาคภูมิใจเรื่องราวของเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงมุ่งมั่นทรงอุทิศพระองค์ทรงไม่ย่อท้อภายใต้ร่มพระบารมีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศในทุกมิติเพื่อให้ประชาชนไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตราบนานเท่านาน
1: ตลอดระยะเวลาถึง40ปีของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์คือ4ทศวรรษที่พิสูจน์ได้ถึงคำตอบของการนำวิทยาศาสตร์มาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยที่สำคัญด้วยพระวิสัยทัศน์พระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีนั่นคือทรงนำผลงานวิจัยในห้องปฏิบัติการออกมาเป็นผลงานที่สามารถจับต้องได้และมีคุณูปการในการดำรง

0: อัปเกรดผิวไบค์ด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไบรท์มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอะลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ทายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: เคลียร์ประเด็นเลยได้ไหมเหมือนเรื่องงี่เง่าในสังคมเลยได้ไหมแอร์โฮสเตสหรือว่า

0: มีชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
3: หายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News

0: การร้ายแรงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านหากปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีปิดท้ายที่เจ้าหน้าที่3ฝ่ายลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้พักอาศัยในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสยกระดับการดูแลความปลอดภัยของชุมชนคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
1: โดยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่45ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานความมั่นคงฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่บ้านกูจริงหรือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสสำรวจและปรับปรุงข้อมูลผู้พักอาศัยในพื้นที่เพื่อให้ฐานข้อมูลมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและสนับสนุนการดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนรวมทั้งป้องกันการแฝงตัวของบุคคลที่อาจเข้ามาใช้พื้นที่เพื่อกระทำการผิดกฎหมายหรือก่อเหตุสร้างสถานการณ์จากการดำเนินการพบว่าประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีในการตรวจสอบและให้ข้อมูลผู้พักอาศัยโดยผลการสำรวจไม่พบผู้คนแปลกหน้าหรือบุคคลต้องสงสัยเข้ามาพักในพื้นที่ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้มาจะนำไปใช้ประกอบการติดตามประเมินสถานการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
2: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอด

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันส่วนชีวิตของเรานั้นก็เช่นกัน
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM Playlist

0: ธนาคารต้องเดินลีฟ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Playlist Non-Stop

แค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
1: ไม่ใช่แค่สอนหรือออกแบบท่าเต้นแต่ที่นี่สร้างบุคลากรมืออาชีพให้วงการใต้โต๊ะทำงาน OT EP 72เพื่อ Art Bowl พาไปรู้จักกับ Harlem Shake สถาบันพัฒนาบุคลากรนักเต้นชั้นนำที่จะพาไปถึงอาชีพรายได้ดีที่มั่นคงกว่าที่คิดดูพร้อมกัน6สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดย Harlem Shake สร้างคนผ่านการเต้นสู่เส้นทางอาชีพที่มั่นคงได้จริง
2: EFM Playlist of the Week Champ of the Month ประจำเดือนกรกฎาคม Number 1

0: พร้อมประสานฝ่ายสืบสวนไล่ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายเพื่อเร่งติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนสาเหตุของเหตุยิงครั้งนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดพงษ์ณภีประพฤติดีรายงาน
1: ปิดท้ายที่คปภ.ประสานบริษัทประกันภัยพร้อมดูแลสิทธิผู้รับผลประโยชน์ฮารุนโซโล่พบมีประกันภัยการเดินทางทุนประกันภัย5ล้านบาทคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
2: จากกรณีการเสียชีวิตของฮารุนโซโล่หรือนายบวรทัศน์

0: ยผลการตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการประกอบกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยรวมถึงข้อเท็จจริงที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามเลขาธิการคอปพอยังระบุด้วยว่าคอปพอได้ประสานกับบริษัทประกันภัยซึ่งอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจพิสูจน์หาสาเหตุและเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับผลประโยชน์หากผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าการเสียชีวิตอยู่ภายใต้การคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ได้ยื่นเอกสารครบถ้วนบริษัทประกันภัยจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามสิทธิที่มีการกำหนดไว้ในกรมธรรม์แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทประกันภัยยืนยันว่าพร้อมจะให้การช่วยเหลือและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตกับประเทศไทยแม้ว่าผลการตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตจะยังไม่แล้วเสร็จก็ตามนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: ขับรถให้ปลอดภัยเลี่ยงใช้โทรศัพท์ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: ไม่ต้องห่วง
6: Yo.
5: ฉันยังโอเค
6: ตามสัญญาณเว้ย

0: ย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
1: ินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูน
2: กินนอกสปูน
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูน
2: กินนอกสปูน
4: อังคารคลุมโปง
5: ช่วงลอยกระทงอะค่ะก็นัดกันไปลอยกระทงที่ลำคลองท้ายหมู่บ้านนะคือขาไปอะค่ะทุกอย่างปกติหมดช่วงขากลับอะค่ะมันจะมีหัวโจคนนึงในกลุ่มเขาพูดขึ้นมาว่าผีหลอกแล้วแบบผิวดีๆอะค่ะเพื่อนหนูเขาก็พูดขึ้นมาว่าหอหอสองครั้งคนในหมู่บ้านอะค่ะเขาก็พูดกันว่าเมื่อคืนอะว่ายายมึงอะมาหามึงนะแล้วเพื่อนหนูคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาอะได้กลิ่นแป้งหอมมากแล้วเขาก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวผ้าสิ้นสีน้ำเงินนะคะชุดที่ใส่ให้ยายหนูก่อนตายอ่ะคือชุดที่เป็นเสื้อสีขาวกับผ้าสิ้นสีน้ำเงิน
6: งั้นแสดงว่าคุณยายเสียแล้วเหรอฮะ
5: ใช่ค่ะ
7: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ EFM 94
8: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ

0: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบูลย์เกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: อัปเกรดผิวไบค์ด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาสูตรใหม่สะอาดไบรท์มั่นใจแบบอิงฟ้าต้องเดอะลิฟธนาคาหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
1: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: คบกับแฟนมาได้ครึ่งปีค่ะก็ต้องเลิกกันพอหลังจากเลิกกันนะคะก็คือมีกลับมามีอะไรกันบ้างกลายเป็นสถานะที่แบบว่าได้แค่ร่างกายตอนนี้ค่ะยังรู้สึกว่ารักเขามากๆพยายามทำให้ตัวเองสวยขึ้นเผื่อวันหนึ่งแบบเขาอาจจะหันมาเหลียวแลเราบ้าง
4: ถ้ามีใครสักคนมาปรึกษาหนูเวอร์ชันนี้เลยหนูจะให้คำปรึกษาว่าอะไร
3: เขาให้เขากลับมารักตัวเองค่ะเอาความรักที่เคยให้เขาเอามาให้ตัวเองค่ะ
4: จากที่พี่ย้อมถามเมื่อกี้หนูมีแววที่รักตัวเองเป็นนะคะแค่หนูอยากทำมันไหมอะ
3: อยากค่ะ
4: แล้วหนูคิดว่าหนูจะทำได้ไหม
3: ทำได้ค่ะ
5: พุทโธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
7: และกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดย

0: EFM playlist nonstop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ือชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
4: กรอบ

0: ราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: จงใช้อดีตให้เป็นแรงผลักดันไม่ใช่แรงบั่นทอน
4: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: ี25ประเทศค่ะรวมทั้งประเทศไทยด้วยผู้ที่ชื่นชอบจีนมีจำนวนมากกว่าอเมริกาถือเป็นครั้งแรกค่ะที่ภาพลักษณ์ของจีนในสายตาชาวโลกนั้นดีกว่าอเมริกานับตั้งแต่ที่มีการจัดทำสำรวจเพิ่มขึ้นมาค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสถียรศรีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
1: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ชีวิตไม่ใช่ข้อสอบดังนั้นคำตอบจึงไม่มีแค่ถูกหรือผิด
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: ที่ต่อยอดจากภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสดียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ทุกปัญหามีทางแก้ขอแค่คุณอย่าหยุดพยายาม

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์ขอให้คุณตื่นมาพร้อมกับรอยยิ้มและพลังใจที่เต็มเปี่ยมในทุกๆวันนะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสาร

0: พระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงจะเยอะแยะมากมายแต่ก็เล็กนิดเดียว
3: Espiration
4: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
1: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีค่ะมีมติเห็นชอบให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกนับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6นะคะแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ด้วยค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News แสดงสีเกียรติคณะวงค่ะ
0: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: พักเมื่อท

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยพันธบัตรออมทรัพย์ 2,000 ล้านบาทหมดใน120วินาทีเตรียมเปิดจองรอบใหม่ 3-5 สิงหาคมนี้เน้นรายย่อยเล็งเปิดขายทุกต้นเดือนสะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยที่แข็งแกร่งคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความสำเร็จในการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลวงเงินกว่า 2,000 ล้านบาทรุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ย 1.8% ต่อปีและรุ่น10ปีซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากพี่น้องประชาชนและจำหน่ายหมดได้ภายในเวลา120วินาทีโดยเน้นย้ำว่าจุดแข็งของประเทศไทยขณะนี้คือการเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังมองหาประกอบกับการที่รัฐบาลยึดหลักวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่พลาดโอกาสในรอบแรกกระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรอบใหม่ระหว่างวันที่3-5สิงหาคม2569นี้ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายโดยจะให้สิทธิ์แก่ผู้ลงทุนรายย่อยเป็นลำดับแรกเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีหลักทรัพย์ที่มั่นคงและได้ผลตอบแทนที่ดีนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังมีนโยบายที่จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรในช่วงต้นเดือนของทุกเดือนเพื่อเป็นช่องทางให้คนไทยสามารถเข้าถึงการออมที่มั่นคงได้อย่างต่อเนื่องวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงความคืบหน้าผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการตั้งโต๊ะจีนกินเลี้ยงในห้อง ICU เด็กของโรงพยาบาลอ่างทองว่าได้พูดคุยกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองและผู้ตรวจราชการว่าเบื้องต้นได้มีการสอบข้อเท็จจริง2ส่วนได้แก่ส่วนของมาตรฐานการรักษาและส่วนของการจัดงานเลี้ยงในพื้นที่ควบคุมซึ่งทั้ง2กรณีพบว่ามีความผิดจริงซึ่งจะได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยต่อไปโดยในส่วนของการจัดงานเลี้ยงพบว่ามีความไม่เหมาะสมแต่จะเป็นการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงหรือไม่ต้องขอดูข้อสรุปจากผลการสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนส่วนตัวเห็นว่าเรื่องนี้คงเป็นการสอบวินัยไม่ร้ายแรงแต่ต้องดูคณะกรรมการก่อนด้วยโดยตนให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและเร่งรัดให้ได้ข้อสรุปในสัปดาห์นี้ปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันอาทิตย์เหนื่อยมาทั้งอาทิตย์แล้วอย่าลืมตอบแทนความเก่งที่พาตัวเองสู้มาจนถึงตอนนี้ได้เก่งมากๆเลย
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: เปิดตำนานแห่งศรัทธาหลวงพ่อโอภาสีพระเกจิผู้เปี่ยมด้วยบารมีร่วมสักการะขอพรณศาลเจ้าหลวงพ่อโอภาสีซ้ำเทียนไกลเติมพลังใจเสริมสิริมงคลและปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้พ้นไปจากชีวิตในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดีFacebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท

0: ชามและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์
5: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
4: ร่วมเอมพาธีโดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุ